0: เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทย
1: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ผู้ครูเจอ่ะเขาก็
13: ต้องใช้เงิน
12: ใช้เงินไม่งั้นนะเขาไม่รักฉันเอ้าเปิดใหม่แล้วเหรอดีเจนุ่น
13: เอ๊ะเปิดได้ยังไงเนาะ
12: ทำไมเสียงสวรรค์อย่างนั้นล่ะเพื่อนสาวพร้อมหรือยัง
13: พร้อมแล้วค่ะ
12: ถ้าหากว่าพร้อมไปกันเลย3 2 1ไป อ้าวลืมเปิดไว้นั่นน่ะ3 2 1มา
13: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
13: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
12: เช้าวันนี้เช้าวันพุธที่7เดือนตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมที่เจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทราวัฒน์ครับ
13: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมาประการสมุทรค่ะ
12: นุ่นกลับมาเกี้ยเธอเดินเข้ามาในห้องแล้วเธอบอกว่าสวัสดีจ้าเธอขอบคุณมากๆเลยคือฉันน่ะสว
13: ั
12: สด
13: ี
12: เพื่อนขนลุกจริงๆคือตามระบบระเบียบเกียรติศักดิ์อ่ะดีเจสอนจะต้องสวัสดีก่อนนะแล้วฉันได้ยินฉันน่ะสวัสดีเธอตั้งแต่เธอเปิดประตูแล้วจริงๆนั่นเธอหัวเราะอะไร
13: อันนี้ปลอมละเปิดมาเธอไม่ได้สวัสดีฉันเลยนะถ้าทำหน้าแบบว่า
12: ทำหน้ายังไง
13: ทำหน้าเหวี่ยงใส่ฉัน
12: นู่นปากหรืออะไรทำไมปากเป็นอย่างนั้นหน้าเพื่อนวันนี้ทาลิปติกเบาไปหน่อยนะ
13: หล่อแล้วเพื่อนล่ะ
12: ก็ไม่ได้ทาเลยเลยเป็นอย่างนี้ไง
13: ปรุงจืด
12: ปรุงจืดปรุงจืดเอ้าการเดินทางจราจรแสนสะดวกสบายเพราะว่าน้องๆปิดเทอมถนนมันโล่งมากดิเจนเนอร
13: ์ตอนนี้จะไปไหนช่วงเช้าเนาะสะดวกสบายรถไม่ติดนะคะ
12: แล้วใครจะฟังเราอ่ะอย่างเง
13: ี้ยมีสิคุณผู้ฟังเขาก็ตื่นมาฟังยังมีคนฟังอยู่ใช่ไหม
12: จริงเหรอ
13: เนี่ยหลายคนทักทายมานะเช้านี้เยอะมาก
12: จริงเหรอมีอยู่5คนนะ
13: มีอยู่5คนนี่แหละบอกเยอะไปก่อน
12: คุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะอย่าให้เรา2คนจัดรายการแบบเหงาๆแค่ท้องถนนน่ะมันเหงาพอแล้วนะพี่น้องชาวสมุทรปราการนะสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพมหานครรายงานกันหน่อยแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรการจราจรติดขัดหรือไม่วิ่งโฟลหรือเปล่าคะ
13: อย่าให้เราเหงาค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามารับชมภาพนะคะผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะ
12: เอานิดนึงก่อนที่จะไปทักทายเธอเห็นภาพนี้ไหมอันนี้คือภาพดีเจใหม่ของเรา
13: จริงๆเธอต้องทำภาพเป็นแบบดุกดิกดุกดิกด้วยนะหัวต้องดุกดิกได้ด้วยนะ
12: ฉันก็ว่ามันน่าจะทำได้นะ
13: ทำได้สิ
12: คือฉันก็ให้กราฟิกทำนะบอกกราฟิกน้องฉันรุ่นน้องฉันในห้องเนาะน้องทำหน้าปกรายการให้พี่ใหม่สิแล้วน้องก็บอกว่าน้องก็เลยถามว่าพี่สอนชอบสไตล์ไหนครับ
13: แล้วทำไมดีเจสอนแล้วใส่กระโปรงล่ะ
12: เอ้าเธอ
13: เป็นสาวเหมือนกันเหรอ
12: เอ้านุ่นทำไมเธอพูดอย่างเงี้ยไม่เธอไม่คิดว่าฉันคือเพื่อนสาวเธอเหรอ
13: คือฝั่งซ้ายนี่คือเป็นสาวสาวฝั่งขวานี่คือหนุ่มๆเหรอ
12: เป็นดีเจชายและดีเจหญิง
13: อ๋อแบ่งฝั่งกัน
12: ฉันก็ถามว่าน้องให้น้องเนี่ยครีเอเตอร์มาหมดเลยว่าทุกคนเนี่ยนะใครเป็นผู้ชายใครเป็นผู้หญิงให้น้องเลือกเอาน้องก็บอกว่าเธอตอนน้องส่งมาน้องส่งประมาณ4ทุ่ม
13: แล้วขาเราไปไหนอ่ะกระสือเหรอ
12: เจอก็ถามว่าน้องแล้ว2คนขวาผู้ชายอ่ะทำไมถึงจินตนาการว่ามีขามีอะไรครบเลยล่ะแล้วทำไมถึงดีเจ2กับดีเจนู่นน่ะไม่มีขาล่ะลูกเขาบอกว่าอ๋อผมจินตนาการได้แบบนั้นครับพี่
13: ดูล่องลอยเน
12: า
13: ะ
12: คือถ้ามันแบบว่าล่องลอยทุกทีทุกทีได้เนี่ยฉันว่าน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยอ่ะดีเจนู่นค่ะ
13: นั่นแหละสิออกแนวกระสือ
12: น่ารักไหม
13: น่ารัก
12: นะคุณรู้ฟังฮะปรับช่วงรายการใหม่ดีเจนู่นอยู่กับเราสองวันวันไหนบ้าง
13: วันจันทร์นะคะกับวันอังคารแต่ว่าสัปดาห์นี้สลับกับดีเจกาแฟ
12: เจอเหงาไหม
13: เงาเรื่อง
12: อะไรความจริงที่จะเหลือ2วัน
13: ก็คิดถึงคุณผู้ฟังแหละแต่เดี๋ยวเชื่อดิว่าได้สลับกันเพราะว่าก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนวันไหนใครว่างก็สลับกัน
12: ส่วนใหญ่แล้วว่าน่าจะไม่ว่างเยอะ
13: ส่วนวันพุธจะเป็นดีเจกาแฟนะคะแล้ววันพฤหัสศุกร์เป็นใครดีเจหน้าใหม
12: ่ดีเจหน้าใหม่ดีเจเอิร์กและเดี๋ยวจะมีน้องอีกคนนึงมาดีเจสอนอาจจะเหลือเพียงแค่3วันนะคุณผู้ฟังวันจันทร์อังคารกับวันพุธนะแต่ช่วงนี้ดีเจสอนจะคอยประกบก่อนประกบน้องเอิร์กเพราะว่าน้องเอิร์กต้องการประกบอ่ะ
13: ถามน้องหรือยัง
12: ถามแล้ว
13: น้องอาจจะปล่อยน้องไป
12: คือน้องบอกว่าพี่สอนครับแล้วผมต้องจัดรายการคู่กับใครแล้วนี่ก็เลยบอกว่าอ๋อน้องช่วงแรกอ่ะน้องจากใครไม่ได้หรอกอยู่กับใครไม่ได้
13: ต้องเป็นกับพี่เท่านั้นแหละ
12: ต้องอยู่กับพี่เท่านั้น
13: นี่คุณปฐมจำงานบอกว่าคิดถึงน้องเอิร์กแล้วก็ดีเจกาแฟค่ะ
12: ดีเจนุ่นไม่คิดถึงแล้วหรอแล้วฉันไม่คิดถึง
13: วันนี้เจอดีเจนุ่นแล้วไงกับดีเจสอนก็เลยคิดถึงน้องเอิร์กกับดีเจกาแฟแต่เดี๋ยวเราจะได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะในสัปดาห์ก็จะได้เจอดีเจผัดเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆนะคะ
12: เอาความจริงแล้วคือถามว่าเราอยากจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไหมไม่อยากนะคุณผู้ฟัง แต่ด้วยภาระที่เริ่มมากขึ้นนะคืออย่างดีเจนุ่นมีลูก3คนคุณผู้ฟังก็รู้อยู่ส่วนดีเจสอนเนี่ยมีต้องบอกว่า
13: สามี10
12: เนี่ย
13: ที่จะต้องเลี้ยงดู
12: นุ่นเนี่ยคือเรื่องจริงทั้งครูเจบอม
13: กระตงกระเตงไปหมดใช่ไหม
12: ครูเจบอมครูเจอาร์มไหนว่าเราจะหาเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวคนละรสอีกเราก็ไม่ได้ไปกิน
13: พูดแล้วก็ไม่ยอมไปนะ
12: เธอต้องหาเวลาว่างไปกินก๋วยเตี๋ยวคนละรสนะ
13: ต้องไปลองแล้วแหละยังไม่ได้ไปสักที
12: คนละรสเหร
13: อคนละรส
12: ที่นางบอกว่าอะไรนะอาจจะชามนี้เป็นอีกแบบนึงเอาจริงๆนะเธอเคยกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนที่ปรุงรสชาติเท่ากันมั้ง
13: ก็ไม่รู้ไม่ได้กินทุกชามเนาะ
12: เขาเสิร์ฟเขาปรุงเท่ากันไหม
13: เขาก็ต้องเท่ากันสิ
12: รสชาติเท่ากันไหม
13: เท่ากัน
12: อ่ะเจ๊ขอหมูสับต้มยำหนึ่งจานค่ะแล้วถ้าหากว่าอีกคนหนึ่งจานหมูสับต้มยำก็จะต้องเป็นร้าน
13: นี้เราบอกไงว่าเอาแบบเปรี้ยวมากเอาเผ็ดมากไม่ใส่พริกอะไร
12: ก็
13: แล้วแต่สูตรใช่บอกได้สิบอกได้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรรสมือที่มันเท่ากัน
12: ระหว่างเอาช้อนตักกับใช้มือหยิบอันไหนสบายใจกว่ากัน
13: ช้อนแล้วกันเนาะ
12: จริงเหรอ
13: ขอช้อนเถอะ
12: เวลาฉันแบบไปต่อคิวซื้อกับข้าวราดแกงอ่ะฉันหมั่นไส้แม่ค้าบางร้านนะ
13: ทำไมอ่ะ
12: บางร้านอ่ะตักข้าวให้คนนี้เยอะให้คนนี้น้อยกับนี้คำนี้น้อยอะไรเงี้ย
13: คือแสดงว่าเราเป็นคนที่ได้น้อยหรือเปล่า
12: ส่วนใหญ่เขาจะให้เราน้อยอ่ะเธอเอ้าใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับรายงานกับเรากันมาหน่อยดีเจนุ่นมีใครทักทายกับเราบ้างเรามาดูกันหน่อยมาเริ่มต้นที่คุณประทุมจันงามเลยเขาบอกว่ายังไง
13: ไหน บอกว่าเสียงทางวิทยุชัดเจนค่ะเมื่อเช้ามีดีเจบอมมาจัดรายการค่ะ
12: จริงเหรอ
13: เขาคิดถึงเธอหรือเปล่าเขาพูดถึงเธอไหม
12: ครูเจบอมครูเจบอมคุณรู้หรือยังว่าดีเจสอนน่ะคือไม่รู้ว่าเสียงเนี้ยไปถึงครูเจบอมไหมแต่อยากจะบอกครูเจบอมว่าที่เจอขอฉันแต่งงานน่ะเนี่ยฮะ
13: หัวใหญ่มากเลยนะ
12: นี่เลยว่าพูดเรื่องหัวยงหัวใหญ
13: ่ดูสิผมเธอทำไมผมยาวด้วยนะ
12: คุณผู้ฟังคือภาพนี้แสดงออกทั้งหมดว่าฝั่งซ้ายคือครูเจบอมและฝั่งขวาคือดีเจสอนเองที่ครูเจบอมขออันนี้เป็นภาพที่ครูเจบอมมาขอดีเจสอนแต่งงานแล้วตอนแรกดีเจสอนไม่รับนะเธอก็รู้อยู่ว่าเพื่อนน่ะเป็นคนที่คือถามว่าใจอยากรับไหมก็อยากรับแต่คือเราต้องเล่นตัวเธอเพราะว่าคือเราก็เคยเจอเรื่องผู้ชายอย่างเงี้ยเราผ่านผู้ชายมาเยอะนะแต่ผู้ชายอ่ะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเล่นกับเราอะเยอะเกินอะ
13: ไม่ต้องเล่นตัวแล้วอาจจะเป็นขบวนสุดท้าย
12: ทำไมอ่ะ
13: เดินหน้าเลยเพื่อน
12: เธอแล้วเธอรู้ไหมว่าการที่ครูเจบอมทำอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยแม่ฉันรู้นะแล้วแม่ฉันอ่ะคือแม่ฉันก็ถามว่ายอมได้ไหมแม่บอกว่ายอมได้คือแม่เข้าใจแต่พ่อฉันไม่ยอมพ่อก็เลยให้จัดงานนี้ขึ้นมาอย่างแท้จริง ทำไม คือพ่อก็ถามฉันว่าจะเอายังไงลูกจะเอากับผู้ชายคนนี้ยังไงก็บอกว่าพ่อลูกยอมแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะครูเจบอมหมาเขารักลูกอย่างแท้จริงและลูกก็รักเขาแล้วพ่อท่านถามว่าแล้วลูกเป็นหญิงแท้จะเอายังไงแล้วลูกเป็นหญิงแท้จะทำยังไงอ่ะ
13: ทำไมชุดนี้เธอเหมือนขนมถ้วยฟูเลยอ่ะ
12: ทำไมอ่ะ
13: ดูชุดเธอเหมือนขนมถ้วยฟูเลยเหมาะกับหน้าเธอนะไหนๆลองทำท่าดีสิ
12: แล้วพ่อฉันก็ถามว่าแล้วลูกจะเอายังไงการแต่งงานกับครูเจบอมอ่ะก็ได้บอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยลูกก็ขอรูปเนี้ยคือตอนแรกฉันผมยาวนะแต่ฉันขอบวชคือระหว่างที่ครูเจบอมอ่ะเอาแหวนมาจะให้ฉันอ่ะฉันบอกว่าหยุดนะเธอหยุดเธอไม่ต้องรักฉันฉันจะขอไปบวชทีฉันพูดอย่างนี้เลย
13: ถามเขาหรือยัง
12: ถามแล้ว
13: แล้วเขาปล่อยเธอไปไหม
12: เนี่ยนะนางมาแล้วเห็นไหมสวัสดีตอนเช้าดีเจสอนดีเจนุ่นและคนผู้ฟังเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ฟังคือดีเจสอนนะไม่ได้อยากที่จะเอาครูเจบอมเนี่ยออกมาเปิดเผยคือความรักของดีเจสอนกับครูเจบอมหลายๆคนก็รู้ว่าเป็นความรักที่แท้จริงและยืนยาวอย่างแท้จริง
13: แน่นอนล่ะเขาต้องออกมาปกป้องไง
12: ปกป้องอะไรอ่ะ
13: ปกป้องเธอไง
12: ใช่เขามาปกป้องฉันแต่คุณผู้ฟังก็ต้องยอมรับน้องดีเจสอนไปที่ดีเจสอนหัวเกียนน่ะแล้วก็ตัดผมสั้นน่ะไม่ใช่อะไรนะตอนนี้ตอนช่วงประมาณ2ทุ่มนะดีเจสอนไว้ผมยาวแล้วแต่เพราะว่าดีเจสอนบอกเลิกไงบอกเลิกครูเจบอมก็เลยดีเจสอนเลยไปออกบวชนะดีเจนุ่มเข้าใจเธอเข้าใจยัง
13: เข้าใจแล้ว
12: เข้าใจแล้วนะตอนนี้ความรักของฉันก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนี
13: ่ทำไมอ่ะ
12: เป็นนางฟ้าไง
13: ตายไปแล้วเหร
12: อตายนุ่นแต่พูดที่มันดีๆนะแต่พูดคำจาของเธอนะ
13: ก่อนจะเป็นนางฟ้าได้ต้องตายก่อนนะ
12: จริงเหรอคือนะตอนนี้ขอส่งเสียงไปถึงครูเจบอมว่าอยากให้ครูเจบอมหยุดเนาะหยุดที่จะตามตื้อแล้วก
13: ็ปล่อยดีเจสอนไปบวชนะฮะ
12: ฉันไม่โอเคอ่ะดีเจนุ่น
13: อะพอพร็อพเธอน่ะพอก่อน
12: เธอรู้ยังไงว่าฉันจะตามพร็อพอ่ะ
13: ฉันเห็น ฉันเป็นเพื่อนเธอฉันรู้
12: อะเธอไม่ช่วยปกป้องฉันเหรอฮะว่าเพื่อนกำลังอกหักอ่ะ
13: ไม่ต้องอกหักปล่อยเขาไป
12: เธอ ปล่อยเขาไป
13: นี่หลายคนนะเขาชี้แจงสภาพนะคะว่าวันนี้บอกโอ้โหแต่ละพื้นที่เนี่ยบางพื้นที่ก็ยังรถติดอยู่นะ
12: คุณภาคพักพรบอกว่าหยุดเถอะค่ะละครยามเช้านะ
13: ละครสั้นนะ
12: มันมีละครตอนเช้าไหมนี่ช่องเจ็ดช่องเอาหน้าตอนนี้เธอถามความจริงเลยเธอดูทีวียังไหม
13: ทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ดูเลยไม่มีเวลาจริง
12: ๆคุณผู้ฟังในเจสอนไลฟ์ฟังก่อนนะมีคนเคยบอกว่าอนาคตต่อไปอ่ะวิทยุจะตายทีวีอ่ะจะยังอยู่รอดณตอนนี้กลับกันเลยนะเธอคิดไหม
13: ทุกวันนี้บอกว่าทีวีเนี่ยบางคนเนี่ยมีอยู่ที่บ้านแทบจะไม่ได้เปิดเลยนะทุกวันนี้ใช้แต่สมาร์ทโฟนเวลาไปไหนเนี่ยต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแซงหน้ามาเลย
12: โอ้
13: ทุกวันนี้เวลาดูอะไรจะหาข้อมูลอะไรใช้แต่โทรศัพท์มือถือแทบจะไม่ค่อยได้ดูแล้วนะกลับบ้านไปเนี่ยแทบจะไม่ได้เปิดทีวีเลย
12: นะคุณชายไรเบอรี่เขาบอกว่าไงดีเจนุ่น
13: บอกว่าขอแจ้งการจราจรหน่อยครับภูมิพลลงฝั่งพระราม3รถขนตู้คอนเทนเนอร์คว่ำขวางทางแล้วก็มีรถเครนกำลังทำการยกนะครับการจราจรติดขัดนิดหน่อยครับผมขอบคุณนะคะ
12: เอาเอาเอาคุณตากสินจงรักไทยเขาบอกว่ายังไง
13: เรากำลังดูคุณนุ่นกับคนฟังใครจะมีขันติมากกว่ากันต้องผ่อนใจแต่เช้านะ
12: ฟังฉันแล้วไม่มีขันติเลยเหรอ
13: คุยกับยายคนนี้
12: จริงเหรอเธอก็จับข่าวยะ
13: ก็ไม่ยอมพูดสักทีเล่าแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู
12: ้นู่นทำไมเธอพูดอย่าง
13: น
12: ี้
13: ล่ะต้องมีฉันไม่ค่อยเบรกเธอนี่แหละ
12: เธอก็รู้อยู่ว่าเพื่อนเธอกำลังมีความรักอ่ะ
13: ปล่อยเขาไปก่อนตอนนี้ปล่อยเขาไปก่อน
12: ฮะ
13: ให้เขาได้ไปมีความสุขบ้าง
12: จริงเหรอเอาไปดูเรื่องแรกกันก่อนเรื่องของน้ำท่วมเธอน้ำท่วมหนักไหม
13: ต้องบอกว่าหนักในหลากหลายพื้นที่จริง
12: ๆนะ
13: แต่ว่ากองทัพเรือเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
12: คุณผู้ฟังให้ดูกันหน่อยใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะเธอเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วเธอเห็นดูสีน้ำดิน่ากลัวไหมถ้าหากเธอไปเล่นน้ำตกแล้วเจอสีน้ำแบบนี้เป็นไง
13: ต้องหนีนะคุณผู้ฟัง
12: คุณผู้ฟังฮะนี่ท่านผู้บัญชาการทหารเรือนะลงเรือเนี่ยเป็นเรือราตระเวนเนี่ยนะฮะของลำน้ำนะฮะหมายเลขเรือก็คือ12ลงเรือไปตรวจตราแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดูทั้งริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่าน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันล้นตลิ่งมันเต็มตลิ่งแล้วหรือยังเธอดีเจนุ่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นห่วงคนกรุงเทพอ่ะเธอหนักอยู่นะถ้าหากคนกรุงเทพน้ำท่วมเนี่ยถือว่าท่วมหนักแล้วเราจะต้องแบบหนักหนาสาหัสอ่ะเธอ
13: ก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางใจกลางเมืองเนาะ
12: เมืองหลวงน้ำท่วมเนี่ยถือว่าต่างชาตินี่ให้ความสำคัญนะคุณผู้ฟังนี่ท่านผู้บัญชาการทหารเรืออยู่ตรงกลางนะส่วนซ้ายมือไม่ต้องห่วงเลยนี่คือชาวบ้านในพื้นที่เหมือนแต่ว่าคุยอะไรกับผบ.มั้งเชื่อว่านางคุยอะไรมั้งนางคงจะพูดว่าผบ.ขาณตอนเนี้ยนะ
13: ขอเป็นเสียงนี่ขอเป็นเสียงประชาชน
12: ไม่มี
13: เล
12: ย
13: ไม่หมายถึงเสียงประชาชน
12: เอาเสียงนะผบ.ขา ช่วยหนูด้วยเพราะว่าตอนนี้น้ำเริ่มจะเต็มแล้วค่ะผบ.ค่ะผบ.บอกว่าทหารเรือทุกคนต้องช่วยอย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงสบายใจหายห่วงแน่นอนเนี่ยผบ.พูดงี้นะจริงๆแล้วก็กำชับกับกำลังพลทุกนายให้ช่วยนะให้ช่วยประชาชนคือแล้วตอนนี้หลายคนถามว่านุ่นทหารเรือช่วยอะไรบ้างนะตอนนี้อันดับแรกลงไปก่อนเลยเรื่องของเรือผลักดันน้ำเรือผลักดันน้ำตอนนี้ไปอยู่หลายพื้นที่นะนุ่นไปที่ไหนบ้าง
13: ไม่ว่าจะเป็นนครนายกนะคะ
12: นครนายกโดนหนักนะ
13: โดนหนัก
12: นครนายกหนักนะคุณรู้ฟัง
13: ลงเรือนะคะเป็นเรือผลักดันน้ำไป30ลำค่ะลงพื้นที่ลาดกระบังนะคะเดินเครื่องไปอีก16ลำสมุทรปราการค่ะอีก24ลำนะคะฉะเชิงเทราอีก19ลำค่ะ
12: คือคุณรู้ฟังฮะเมื่อวานเนี่ยก็พูดไปวันนี้ก็ยังมีคนย้ำมาอีกแล้วคุณรู้ฟังวันนี้มีคนส่งข้อความหาดีเจสอนมากเลยบอกว่าให้ไปช่วย8ริ้วหน่อยแสดงว่า8ริ้วเนี่ยตอนเนี้ยนะคุณผู้ฟังค่อนข้างหนักอยู่นะโอ้โหนะครับคืออยากจะบอกทุกคนว่าทหารเรือช่วยเต็มที่เลยนะคือการผลักดันน้ำเนี่ยนะมันทำให้น้ำเนี่ยลงได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวไปให้ดูวิธีการของเรือผลักดันน้ำกันหน่อยจะได้รู้ว่าเรือผลักดันน้ำเนี่ยเขาทำยังไงแล้วมันทำให้กระแสน้ำเร็วหรือเปล่าเดี๋ยวคือมันจะมีหลายอย่างนักวิชาการบางคนบอกว่าเรือผลักดันน้ำอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะแต่คุณผู้ฟังนะให้ฟังแค่หูไว้หูเพราะว่าถ้าหากทุกคนเห็นภาพนี้แล้วคุณผู้ฟังจะรู้ว่ามันช่วยได้เยอะเลยเนี่ยไปดูคลิปนี้ใครได้ฟังเราอยู่ทางวิทยุ FM 93นะเราจะไม่โต้แย้งเราจะไม่ทำให้การโต้แย้งของเราเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนไม่สบายใจแต่การโต้แย้งของเราจะให้คลิปมาประกอบแล้วดีเจนุ่นนะในฐานะที่เธอเป็นหญิงแท้แล้วเธอลองดูว่าการผลักดันน้ำมันช่วยได้จริงไหมคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะใครฟังอยู่ทางวิทยุลองเข้ามาดูฮะว่าการผลักดันน้ำมันช่วยให้น้ำอะระบายลงเร็วหรือเปล่ามาดู

0: เจอพูดมาเจอพูดเลยนี่อันนี้ใส่เอ็นสองของเต่าไหม
1: ให้ผ้าเป็นคำตอบนะคะ
0: ให้ผ้าเป็นคำตอบเลยถ้าหากว่าเราไม่ระบายน้ำน้ำเป็นไง
1: น้ำก็จะยิ่งเยอะกว่านี้นะนี่ระบายน้ำออกไปแล้วหลายพื้นที่เนี่ยเขาร้องขอมาบอกว่ากองทัพเรือช่วยหน่อยถ้าเกิดช่วยไม่ได้เนี่ยทำไมนี่ลงตอนนี้กองทัพเรือลงเรือไปแล้ว90 ลำนะในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเพื่อช่วยผลักดันน้ำนะคะลงสู่ท้องทะเลนะคะ
0: คือคุณผู้ฟังฮะถ้าหากว่าเราไม่ผลักดันน้ำอ่ะน้ำนิ่งมากเลยนะคือกระแสน้ำมันไหลตามปกติมันอยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงให้มันเร็วอ่ะ
1: ให้มันไหลให้มันโฟลว์ไปนั่นแหละก็นั่นแหละต้องใช้เรือผลักดันน้ำนะคะในการช่วย
0: อีกอย่างนึงนะฉันจะบอกอะไรไว้ให้เลยเวลาเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่นะชาวบ้านน่ะต้องการสิ่งที่สุดคืออยากจะรู้ว่าช่วยฉันหน่อยเถอะทำอะไรก็ได้ช่วยฉันหน่อยทำอะไรก็ได้ให้ช่วยฉันทีนะ
1: ส่วนใหญ่คนที่พูดอ่ะไม่ได้เดือดร้อนนะคนที่เดือดร้อนอ่ะอะไรก็ได้ขอความช่วยเหลือขอให้เข้ามาลงพื้นที่หน่อยขอเข้ามาช่วยหน่อยกองทัพเรือเนี่ยช่วยในเรื่องของอาหารด้วยเราเปิดครัวเนี่ยทำอาหารให้ประชาชนทุกวันนะ
0: พอดีเจนนท์พูดงี้นะฉันมีเรื่องอะไรอยู่ในใจนิดนึงฉันขออนุญาตพูดนิดนึงเป็นเรื่องที่ฝังใจฉันนิดนึงคุณผู้ฟังดีเจอันนี้เป็นเรื่องที่แยกกันนะเป็นคำพูดที่เจนนุ่นบอกว่าอะไรก็ช่วยมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือฉันน่ะเคยไปเห็นเด็กจมน้ำแล้วแม่เขาก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยลูกฉันทีคือร้องไห้แล้วก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยลูกฉันทีช่วยหน่อยคือกู้ภัยอ่ะก็อยู่รอบๆเนาะแล้วก็บอกว่าแบบว่าลูกไม่มี
1: ชีพจรแล้ว
0: เออแต่แม่ก็ยังคอยมีความหวังอะเจอฉันพูดแล้วฉันจะร้องไห้แม่ขับพยายามปั๊มด้วยตัวเองนะแบบ
1: ปั๊มถูกปั๊มผิดปั๊มทำยังไงแต่ว่าขอให้อย่างน้อยมีความหวังไง
0: ใช่แต่มันไม่มีความหวังแล้วอะแล้วฉันก็เลยรู้สึกผิดว่าฉันน่ะทำไมถึงไม่ยอมเข้าไปเติมความหวังเหล่านั้นเลยอ่ะเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเนี่ยนะตอนเนี้ยคนน่ะพอน้ำท่วมบ้านน้ำเข้าบ้านพังของไปหมดไปกับน้ำอ่ะคนก็บอกว่าเอ้ยช่วยหน่อยเถอะทำอะไรก็ได้ช่วยทีทหารเรือก็ไม่รู้จะช่วยอะไรนะข้าวก็ทำเอาเรือผลักดันน้ำก็เข้าไป
1: ช่วยขนย้ายข้าวของช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนก็ทำ
0: คือทำทุกอย่างอ่ะหนึ่งก็คือหวังให้คนที่เดือดร้อนอ่ะสบายใจฉันเชื่อเลยว่า
1: ทำได้ไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าอย่างน้อยขอให้ลงมือทำไง
0: ให้สบายใจนะคุณผู้ฟังคือเราอย่ามาว่ากล่าวกันเลยจริงๆมันหมดยุคแล้วที่จะมานั่งว่ากล่าวกันอ่ะเรามีแต่ยุคที่ว่าช่วยได้ต้องช่วยดีเจนุ่นช่วยได้ต้องช่วยนะเหมือนอย่างเธออ่ะเห็นไหมพอหน้าเธอไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้เข้าโรงหมอช่วยได้ก็ช่วย
1: หมอได้ก็ต้องปล่อย
0: หมอช่วยได้ขนาดนี้เธอก็ว่ามันก็น่าโอเคแล้วนะดีเจนุ่นเธอยังไม่โอเคอีกเหรอ
1: ปล่อยฉันไปนะปล่อยเพื่อนไป
0: เอาไปดูอีกเรื่องนึงกรุงเทพมหานครก็โดนหนักเช่นเดียวกันล่าสุดกรุงเทพมหานครบอกว่าเปิดจุดบริการให้กับพี่น้องประชาชนและเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอายังไงดีจะได้เงิน 9,000 จากรัฐบาลนะ
1: เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราเคยพูดไปแล้วเรื่องก่อนว่าวันที่2เขาจะมีการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับคนที่ประสบเหตุนะคะแล้วต้องการความช่วยเหลือจะมีเงินเยียวยาจะต้องทำยังไง
0: 9,000 บาท
1: 9,000 บาท
0: แต่ว่าโอเคมั้ย
1: ก็ถามว่าก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
0: ถูกก็ยังดีกว่าได้ไม่ได้
1: ไม่ใช่บ้านเราประสบเหตุภัยน้ำท่วมแค่บ้านเดียวนะ มีอีกหลากหลายบ้านเงินตรงนี้มาถือว่ามาช่วยเยียวยาน
0: ะ
1: ได้ไม่มากก็น้อยก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังได
0: ้นะคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ถ้าหากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครฟังแล้วก็ฟังให้ดีรองผู้ว่ากรุงเทพท่านเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเพิ่มจุดลงทะเบียนออนไลน์สำหรับประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพิ่มเติมไปอีก22แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือให้มันใกล้บ้านมากที่สุดก็ขอให้ประชาชนนำโทรศัพท์มือถือและเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนนอกจากการลงทะ เบียนที่สำนักงานเขตตั้ง50เขตแล้วประชาชนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
1: จุดบริการของสำนักวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวกรุงเทพนะคะในพื้นที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการเปิดลงทะเบียนเนี่ยเขาบอกเปิดลงทะเบียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาราชการ8โมงวันเวลาราชการสิเสาร์อาทิตย์ก็ให้เขาพักก่อนจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะแล้วก็บอกว่ามีการลงทะเบียนเนี่ยที่ศูนย์นันทการ7แห่งเปิดลงทะเบียนทุกวันนะนี้ทุกวัน10โมงถึง4โมงเย็นนะคะศูนย์นันทการใกล้บ้านคุณเนี่ยก็มีหลายแห่งนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์นันทการหนองจอกศูนย์นันทการลาดกระบังศูนย์นันทการคลองสามวาศูนย์นันทการบางนาศูนย์นันทการสะพานสูงศูนย์นันทการบางกระปิศูนย์นันทการคลองกลุ่มนะคะแล้วก็มีศูนย์กีฬานะคะศูนย์กีฬาเนี่ยก็มี5แห่งด้วยกันศูนย์กีฬาเบญจกิติศูนย์กีฬาวารีพิรมนะคะศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาศูนย์กีฬาบึงหนองบอนศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาค่ะ
0: แล้วก็ห้องสมุดอีก10แห่งนะที่ห้องสมุดลาดกระบังสะพานสูงเสรีไทยมีนบุรีบางกะปิหนองจอกคลองสามวาประเวศบ้านจิรายุพูนทรัพย์แล้วก็ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยอันนี้ที่ห้องสมุดนะครับ
1: เขาบอกว่าประชาชนนะคะที่รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยสามารถเลือกเดินทางไปลงทะเบียนออนไลน์ได้ในจุดบริการใกล้บ้านคุณเพื่อสะดวกและรวดเร็วค่ะแล้วก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะในรายละเอียดโทรที่เบอร์1555ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้แจ้งชาวกรุงเทพมหานครนะสำหรับคนที่โดนน้ำท่วมบ้านอย่าลืมไป
1: แต่จริงๆถ้าเกิดใกล้บ้านเนี่ยแล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์ไม่เป็นก็สามารถไปที่สำนักงานเขตได้นะคะ
0: เอาแล้วหลายตามคนว่าเอ้าฉันฟังอยู่นนทบุรีเนี่ยฉันฟังอยู่ปทุมธานีเนี่ยฉันฟังอยู่8ริ้วเนี่ยสมุทรปราการฉันก็ฟังนะดีเจสอนเธอพูดแต่กรุงเทพเหรอ
1: แล้วจะยังไง
0: จังหวัดเนี่ยเขาน่าจะให้ไปลงทะเบียนตามอำเภอไม่น่าจะใช่ตามอำเภอตามเทศบาลนะน่าจะเทศบาลถ้าหากว่าใครมีเทศบาลก็ไปลงทะเบียนกับเทศบาลบ้านไหนอยู่อบต.ก็ไปอยู่กับอบต.นะอย่างคนฟังรายการ
1: จะได้เท่ากันไหมล่ะ
0: ได้เท่ากัน
1: กรุงเทพกับ
0: รัฐบาล
1: ปริมณฑลได้ 9,000 บาทเท่ากันไหมฉันก็เป็นคนนึงที่ประสบเหตุเหมือนกันฉันก็อยากได้เหมือนกันนะ 9,000 เนี่ย
0: จะโดนไหม
1: ไม่หมายถึงพูดถึงแทนประชาชนไง
0: ได้เท่ากัน
1: อยากจะได้เหมือนกันโอ้ไปลงทะเบียนกลัวจะไม่ได้
0: รัฐบาลให้เท่ากันจริงๆนี่เรื่องจริง
1: ได้เท่ากันแต่ว่ามันลงทะเบียนยากไหมกว่าจะได้เงินเนี่ย 9,000 บาทเนี่ย
0: อันดับแรกครูฟังใครที่อยู่ต่างใครที่อยู่นอกเหนือกรุงเทพนะให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถือว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของเราแล้วนะ
1: ต้องทำเพื่อคนในพื้นที่
0: ต้องทำเพื่อคนในพื้นที่อย่างที่ดีเจนุ่นพูดแล้วก็ฝากเรียนไปเสียงเนี่ยไปถึงแจ้งถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่าลืมดูแลลูกบ้านด้วยนะจ๊ะในช่วงที่เวลาที่เขาเดือดร้อนเนี่ยณตอนนี้เขาเดือดร้อนเขาต้องไปช่วยนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยลำบากเขานะเขาไม่รู้จะพึ่งใครอ่ะเนาะเจ้าหน้าที่รัฐคนแรกที่เขาคิดถึงในหมู่บ้านเขาอ่ะเขาก็คิดถึงผู้ใหญ่บ้านนะ
1: ก็ใกล้ที่สุดแล้วแหละ
0: ใช่นะเอาคุณผู้ฟังครับพักกันสักครู่หนึ่งแต่วันนี้ขอหนึ่งสายหน้าใหม่หนึ่งสายหน้าใหม่นี้แล้ววันนี้เนี่ยเหงาด้วยนะเพราะว่าถนนโล่งอ่ะดีเจนุ่น
1: ไม่เหงาดูคุณผู้ฟังเราสิก็ยังฟังกันเยอะอยู
0: ่นะคุณผู้ฟังขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสำหรับคนที่ยังไม่เคยโทรเลยนะหากใครโทรเข้ามาแล้วดีเจสอนตัดสายแล้วก็ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเวลคัมบลิงเนี่ยฮะจะหัวเราะอะไรดีเจนุ่น
1: ระบบตัดเองอัตโนมัติเหรอ
0: เป็นระบบตัดเองอัตโนมัติ
1: ถ้าเกิดใครโทรเข้ามาเสียงเธอคุณนี่คือระบบตัดเองเลย
0: ตัดเองอัตโนมัติเลยแล้วถ้าหากว่าคนไหนเป็นชายแท้ที่โทรเข้ามา
1: ระบบเปิดรับ
0: ระบบแบบเปิดแบบยิงตรงเลยนะคุณผู้ฟังครับขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะครับต้องเปิดไมค์เปิดกล้องกับดีเจสอนนะยิบอุ้ยเราไม่ได้จะไม่ได้รับสายหน้าไมค์มาเป็นอาทิตย์แล้วนะเดี๋ยวฉันลองดูก่อนมันมีเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวฉันลองดูแป๊บนึงโอเค
1: ยังใช้งานได้
0: ยังใช้งานได้อยู่คุณผู้ฟังครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์
1: 024757675ค่ะ
0: ขอหนึ่งสายหน้าไมค์สำหรับคนที่ยังไม่เคยโทรนะ024757675ถ้าหากพร้อมแล้ว
1: โทรมาเลย

0: 7:38 กลับมาพบกันกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปยังสทรที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังจากเราด้วยขอบคุณด้วยนะครับกับสุภาพโอสถ
1: เสียงของคนไทยมากว่า70ปีค่ะ
0: และที่สำคัญเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: เธอ
1: ผู้ชายเธอไปไหนแล้วล่ะ
0: ผู้ชายเข้ากดลิงก์มาที่ส่งไปให้ใน SMS น่ะนะแล้วกดเข้ามากดเปิดไมค์เปิดกล้องเข้ามาค่ะรออยู่ค่ะ
1: กดไม่ได้หรอ
0: ต้องกดเข้ามาตะกี้นาง
1: ส่งตามลิงก์นะคะ
0: ตะกี้นางโทรมา
1: เพราะว่ามันจะไม่สามารถขึ้นจอได้ค
0: ่ะใช่จะต้องเอาขึ้นจอนะผู้ชายนะกดส่งลิงก์คุณฟังฮะคือสายหน้าไมค์อ่ะเป็นผู้ชายอย่างแท้จริงเลย
1: นี่คุณอุวัฒนาสวิทเขาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมาก2คืนแล้วบางขุนเทียนน้ำในคลองเกือบจะถึงขอบบ้านแล้ว
0: ที่บางขุนเทียนก็อยู่ใกล้เธอดิ
1: ใช่ใกล้บ้านนุ่น
0: แล้วเป็นไงมั้ย
1: ไม่แต่ไม่ได้กลับบ้านเลยนะ
0: เขาไม่ได้กลับบ้านเลยตอนนี
1: ้อยู่จรัญ
0: บ้านเธอน่าจะไม่รอดแล้วแหละ
1: กลับบ้านไปคือแบบว่าอีกสภาพหนึ่งเหรอ
0: นุ่นจะถึงวันลอยกระทงฉันกำลังคิดว่าฉัน
1: น
0: ่ะ
1: น้ำขนองเต็มตลิ่ง
0: ไม่ใช่ฉันจะขายหมี่ครุก
1: ขายของอีกแล้วเรา
0: ใช่
1: โฆษณาวางหรือยัง
0: แต่ฉันจะไปขายของเธอไปอุดหนุนฉันด้วยนะ
1: ได้
0: คุณผู้ฟังดีเจสอนจะไปขายของที่ตลาดเขาไม่ใช่ตลาดที่วัดกลางเขาเรียกวัดกลางอ่ะอยู่ตรงปทุมธานีคลอง3อ่ะ
1: ไกลจัง
0: เขาบอกคนเยอะฉันก็เลยไปนะจะไปขายหมี่คุกแล้วฉันบอกโอ้จะเอาหมี่เส้นหมี่ไหนดีฉันก็เลยเตี่ยตั้งใจว่าจะประสานไปทางเส้นหมี่อบแห้งไวๆแล้วก็ทานแบบอลังการน่ะเธอ
1: น่าลองนะ
0: แต่ว่าดีไหม
1: ดีสิ
0: แต่ว่าดีนะ
1: พูดเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เริ่มจะหิวแล้วนะ
0: จริงอ่ะหิวอ่ะเธอหิวตลอดแหละดีเจนุ่นนะอ่ะไปดูเรื่องของการช่วยเหลืออีกนิดนึงนะฮะเรื่องของการช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของเราเรื่องแรกที่เราต้องไปก็คือเรื่องของอาหารการกินกองทัพยังต้องเดินด้วยท้องเลยเธอไปออกรบออกอะไรต้องใช้ท้องในการเดินนะ
1: เช้าๆแบบนี้พูดเรื่องอาหารต้องนึกถึงกรมประดิการอาหารเรือนะคะ
0: ขึ้นภาพเหรอ
1: เพราะว่าเขาจัดอาหารเช้านะทุกวันจำนวน 1,000 กล่องส่งมอบให้ประชาชนนะคะในพื้นที่เขตสะพานสูงแล้วก็เขตสวนหลวงแห่งละ500กล่องค่ะเมนูนะนี่คือของเมื่อวานเมนูเมื่อวานเป็นไก่ผัดพริกหยวกแล้วก็ไก่ยอทอดนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เติมกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
0: เธอว่าทหารเรือทำกับข้าวอร่อยไหม
1: อร่อยต้องบอกว่ากรมพลการเนี่ยของทหารเรือนะทำอาหารเนี่ยอะไรก็อร่อยเวลาไปออกบูธนะขายดีมาก
0: เอาความจริง
1: จริงเวลางานกาชาดเนี่ยช่วงสิ้นปีจะมีไปออกบูธหลายคนน่ะอยากมาชิมฝีมือของกรมพราธิการทหารเรือเดินผ่านกลิ่นหอมฉุย
0: ถ้าหากว่าทหารเรือทำกับข้าวแล้วเธอรู้สึกว่ากับข้าวอะไรอร่อยที่สุดของทหารเรือ
1: วันนั้นได้ลองชิมปลาดุกอะไรสักอย่างไม่ใช่ปลาดุกหรือปลาอะไรอะปลาพริกรัดพริกอะพริกขิง
0: ที่เรากินกัน
1: ใช่ใช
0: ่อร่อยนะ
1: ไม่ใช่ปลาดุกนะปลาอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้ว
0: ปลาช่อนหรือเปล่า
1: ปลาอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: หรือไม่ก็ปลากระพงหรือเปล่าคล้ายๆกันไหม
1: เขาทำใส่กล่องแบบแพ็คพร้อมจำหน่าย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ซื้อกับบ้านเหมือนกัน
0: นะ
1: เข้มข้นถึงเครื่อง
0: ไปกันต่อเรื่องของน้ำท่วมยังไม่หมดน้ำท่วมมาสถานการณ์เขาบอกว่าราคามันพุ่งสูงเธอราคาน้ำมันแพงมากเลยนะขออนุญาตบ่นหน่อยเถอะ
1: ผักก็แพงที่บ้านฉันน่ะบ่นเพราะว่าผักเนี่ยพอเวลาปลูกโดนน้ำท่วมผักตายแล้วก็หาทานยากทั้งผักทั้งไข่ราคาขึ้นหมดทุกอย่าง
0: คุณผู้ฉันบอกเขาเห็นว่าไข่ขึ้น20บาทอ่ะ
1: ไข่ขึ้นเนี่ยไข่จำเป็นนะผู้สูงอายุก็ต้องทานไข่เด็กๆก็ต้องทานไข่แล้วไข่เนี่ยเป็นโปรตีนที่ราคาถูกที่สุดถ้าราคาขึ้นเนี่ยโอ้โหทุกอย่างแพงหมด
0: คุณผู้ฟังคือตอนนี้ราคาแพงมากน้ำมันตอนนี้ขึ้นไป40แล้วนะ95ฉันเติม95ขึ้นไป40บาทเฮ้ยน้ำมันยังแพงเลย แล้วล่าสุดรัฐบาลจะช่วยยังไงดีนะฮะรัฐบาลบอกว่าไม่นิ่งนอนใจเรื่องนี้เรื่องค่าครองชีพจะต้องลดให้ถึงที่สุดเลยนะครับที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลนะครับตึกนารีสโมสรที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังการแถลงข่าวข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนเรื่องของน้ำท่วมนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็การสาธารณสุขเนี่ยนะฮะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมการค้าภายในก็ได้เร่งดูแลปริมาณแล้วก็ราคาผักแล้วก็ราคาไข่ไก่เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมด้านราคาสินค้าและก็บริการโดยเชื่อมโยงสินค้าก
1: ับตลาดสดนะคะตลาดกลางและตลาดค้าส่งค้าปลีกค่ะเข้ามายังศูนย์กระจายสินค้าในกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายต่อไปยังร้านค้าปลีกแล้วก็ห้างสรรพสินค้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกไข่ไก่ชะลอการส่งออกนะคะถึงธันวาคมแล้วก็ผู้ผลิตฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยให้ตรึงราคาไข่ใหญ่ไข่ไก่เอาไว้ก่อนหน้าฟาร์มให้ได้ราคา4บาทต่อฟอง
0: เธอตอนนี้ไข่ไก่4บาทได้หร
1: อ4บาทต่อฟองแต่ถามว่าต้องทานไหมก็ต้องยังต้องทานยังต้องซื้อนี่เขาตรึงราคาไว้แล้วนะราคานี้ห้ามขึ้นไปมากกว่านี้นะคะด้านกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จัดเตรียมนะคะกิจกรรมธงฟ้าเพื่อปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยโดยใช้รถโมบายแล้วก็ตั้งเต็นท์จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18ตุลาคมในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องนะคะจนถึงเดือนธันวาคมเลยส่วนในการเริ่มของภูมิภาคเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาคมโดยการจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดเดือนละ1ครั้งรวม12ครั้งต่อจังหวัดนะคะเพื่อว่าจะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: คือ9ถึง19 9ถึง18ใช่ไหม
1: 9ถึง19 9ถึง18ในจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่วันที
0: ่
1: ใช่16ตุลาเป็นต้นไป
0: คุณผู้ฟังฮะเห็นธงฟ้าที่ไหนนะกระทรวงพาณิชย์เขาไปจัดกิจกรรมธงฟ้านะไปอุดหนุนนะเขาก็จะราคาตึงเอาไว้ใช่ไหม
1: ใช่ก็จะเป็นราคาที
0: ่
1: จับจ่ายใช้สอยได้ราคาที่เป็นราคาประหยัดเห็นธงฟ้าที่ไหนพุ่งตัวไปเลย
0: นุ่นนี่เราอ่านไม่ผิดใช่ไหมเขาขอความร่วมมือผู้ส่งออกไข่ไก่อันนี้ใช้คำว่าขอความร่วมมือนะชะลอการส่งออกนะแล้วก็ขอผู้ผลิตแล้วก็ฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยตึงราคาไข่ไก่ก่อนให้อยู่หน้าฟาร์ม4บาทนะ
1: ไข่ไก่สำหรับหน้าฟาร์มนะ
0: เนี่ยกำลังจะมาคิดว่าไข่ไก่หน้าฟาร์มอยู่4บาทแล้วมาขายให้เราเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ทุกวันนี้สมมติเราซื้อ4บาท4บาทนั่นคือหน้าฟาร์มนะ
0: แล้วไม่ผ่านของการ
1: เอาไปทอดไข่ดาว1ฟอง10บาทได้ไหม
0: หน้าฟาร์ม4บาทนะพ่อค้าคนกลางมาซื้ออ้าวรับซื้อ4บาท
1: กำไรบาทนึงได้มั
0: ้ยแล้วไปส่งให้พ่อค้าปีกเอามาส่งตลาดไทยเธอว่าตลาดไทยเอากี่บาท
1: 6บาท
0: ขออีก2บาทเหรอแล้วคนที่มาซื้อตลาดไทยเอากี่บาทไปขายต่อเองเนี่ยเฮ้ยน่าห่วงนะ
1: 10บาท
0: ราคาไข่ไก่แพงขนาดนี้เลยเหรอแล้วอันนี้คือขอความร่วมมือจากผู้ส่งออกที่รายใหญ่ด้วยนะ

0: อืม
1: จริงเหรอ
0: ไม่กิน
1: กินไข่นกกระทาดีกว่า
0: ไข่นกกระทาเนี่ยแพงกว่าไข่ไก่ธรรมดาอีกนะ
1: เอาความจริง
0: จริง
1: เมื่อก่อนฉันเลี้ยงนะไข่นกกระทา
0: แพงกว่าน
1: ะคุณผู้ฟังอ้าวส่วนเรื่องสาธารณสุขเนี่ยก็ดำเนินการมาตรการเชิงรุกเช่นเดียวกันนะฮะทั้งเรื่องของการแพทย์แล้วก็การดูแลสถานพยาบาลแล้วก็การป้องกันโรคเห็นพูดถึงโรคแล้วอันตรายอยู่เหมือนกันนะภัยสุขภาพนะครับโดยสถานพยาบาลที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้จัดระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย
0: ์เพื่อให้รักษาพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมบูรณาการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยงานในพื้นที่จัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและวางระบบรับส่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเป็นลำดับแรกเลยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนื่องจากเกิดเหตุน้ำท่วมนะคะก็ดีนะเขาก็มีการจัดระบบระเบียบเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่อยู่กับบ้านเป็นผู้ป่วยติ
1: ดเต
0: ีย
1: ง
0: เวลาเกิดเหตุแบบนี้ต้องนึกถึงผู้ป่วยแบบนี้อันดับแรกนะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
1: น่าห่วงนะคุณผู้ฟังอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องน่าห่วงนะโดยเฉพาะราคาสินค้าเนาะบางคนนะนี่ดีเจสอนขอประณามเลยบางคนไม่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้านี่เลยแต่ขึ้นราคาเอาไว้ก่อนแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะ
0: แต่ต้องบอกว่าผู้ประกอบการบางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะขึ้นราคานะแต่ว่าราคามาต้นทางมาแพงแล้วเขาก็ต้องกินต้องอยู่แต่ว่าอย่าบวกเยอะเลยแล้วกันนะ
1: คืออย่าบวกเยอะเลยคือตอนนี้เราเข้าใจสถานการณ์นะน้ำก็ท่วมผักหญ้าตายหมดบางเจ้านะเราเห็นเธอเห็นสวนข่าวจันทบุรีไหมที่ต้นทุเรียนตายหมดเลยอ่ะนะราคาน้ำมันก็แพงอีกคนบอกว่าฉันก็ต้องขึ้นราคาแล้วดิ
0: จิตอลฉันก็ยังจะขึ้นอีกแล้วไหนจะต้องซ่อมบ้านอีกไหนจะต้องซ่อมรถอีกโอ้โหทุกอย่างรายจ่ายทั้งนั้น
1: น้ำท่วมนี่ถือว่าหนักอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างหนักนะไปดูอีกที่หนึ่งที่จังหวัดนครนายกก็ยังอยู่นครนายกอยู่นะคุณผู้ฟังเข้ามาหาทหารเรือบอกทหารเรือช่วยหน่อยทหารเรือช่วยทีโอ้โหน้ำเท่าคอเลยอะน้ำเลยแทบจะถึงหน้าอกอะแต่เท่าคอเลยคุณผู้ฟังฮะอันเนี้ยเราเห็นในกรุงเทพมหานครก็แทบจะขนลุกไปอยู่ต่างจังหวัดก็ขนลุกเหมือนกันเดี๋ยวลองมาดูภาพบรรยากาศอันนี้กันหน่อยใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะลองเข้ามาดูในเพจเสียงจากทหารเรือนี่คือพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดนครนายกฮะที่ทหารเรือเข้าไปช่วยเอาลองมาดูคลิปดูภาพนี้กันหน่อย

0: สูงไหมอ่ะ
1: สูงสิ
0: สูงมากเลยอ่ะ
1: นี่เขากำลังจะไปช่วยเอาเครื่องสูบน้ำนะเนี่ย
0: ออกก็เถอะนะนะอันนี้ที่จังหวัดนครนายกนะคุณรู้ฟังฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่เลยนี่อย่างเช่นพื้นที่นี
2: ้ในห้วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมทุกนาทีของการระบายน้ำคือความหวังที่จะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วกองทัพเรือโดยกรมอู่ฐานเรือได้ส่งเรือผลักดันน้ำเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สำคัญเพื่อเร่งการไหลของมวลน้ำออกสู่แม่น้ำและทะเลปัจจุบันจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำรวมทั้งสิ้น90ลำติดตั้งและปฏิบัติงานแล้ว52ลำอยู่ระหว่างติดตั้ง16ลำและอยู่ในแผนติดตั้งเพิ่มเติม22ลำทุกพื้นที่ทุกภารกิจและทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดผลกระทบจากน้ำท่วมและทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทหารเรือไม่ทอดทิ้งประชาชน
0: โอเคทหารเรือไม่ทอดทิ้งประชาชนเธอจะทอดทิ้งประชาชนหรือเปล่าดีเจนุ่น
1: จะทอดทิ้งประชาชนได้ยังไงล่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เวลาเกิดเหตุอ่ะพี่ใหญ่ช่วยหน่อยไม่ว่าจะเป็นในทะเลนะหรือว่าในพื้นที่ที่ไหนก็ตามที่ประชาชนร้องข
0: อ
1: กองทัพเรือพร้อมช่วยเหลือประชาชนค่ะ
0: ส่วนสายหน้าไม่เอาเข้าไม่ได้อีกแล้วนะทีหลังนะคุณรู้ฟังนะอยากให้ดีเจสอนต้องวีนนะถ้าหากใครเข้าไม่ได้เปิดลิงก์เปิดอะไรไม่ได้ไม่ต้องโทรมาค่ะ
1: ไม่แต่เขาอาจจะโทรมาแล้วก็กดลิงก์เข้าไม่ได้หรือเปล่าเพราะมีหลายคนที่บางทีส่งลิงก์ไปแล้วก็โทรกดไม่ได้
0: ฉันโมโหไงเจอเพราะว่าเป็น
1: เราจะเบี่ยงผู้ชายไม่ได้นะ
0: แต่แต่ผู้ชายที่โลนะ
1: ชื่อคุณแดงนะจริงๆดีเจสอนรออยู่อยากคุยกับคุณแดง
0: ใช่อยากคุยกับคุณแดงคุณแดงเนี่ยนะไม่ยอมเข้ามาแล้วชื่อน่ารักนะฉันชอบนะยุคนี้สมัยนี้

0: นะคนที่ตั้งชื่อพยางค์เดียวน้อยมากเลยนะแดงดำมีไหมมีคนชื่อดำไหม
1: มีดิ
0: เขียว
1: มีญาติฉันก็มี
0: ชื่อเขียวเหรอ
1: ชื่อเขียวก็มีชื่อดำก็มี
0: เหลือง
1: ชื่อแดงก็มีด้วย
0: เหลืองมีไหม
1: เหลืองไม่น่าจะค่อยมีนะ
0: เหลืองขาวมีไห
1: มมี
0: ไอ้ขาวพี่ม่วง
1: เทาก็มี
0: สีเทาเหรอ
1: สีเทา
0: อันนั้นมันทุนเทาเธออันนั้นมันทุนจีนทุนเทานะอ้าวรอสายหน้ามาอยู่นะพี่แดงนะในระหว่างรอไปดูที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยเห็นว่าเรือสหรัฐมาที่ภูเก็ตอีกแล้วเหรอคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยก็เป็นมิตรประเทศกับหลายประเทศและหนึ่งประเทศที่เขาชอบมานะฉันรู้สึกว่าเขาอยากมาประเทศไทยก่อนหน้านี้เขาไปจอดที่ไหนจอดที่พัทยากำลังพลกว่า 5,000 นายเข้ามาที่พัทยาคึกคักสัตหีบคึกคักแต่บางร้านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้สถานสารัฐไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยแล้ว
1: เขาเข้าวัดเข้าวากันจ้ะ
0: เข้าวัดเข้าวานะเออแปลกอยู่เหมือนกันล่าสุดนะครับเรือสหรัฐเดินทางมาถึงประเทศไทยจอดที่ภูเก็ตใช่ไหมคือท่านผบ.ทัพเรือพระที่3เนี่ยนะฮะพร้อมด้วยกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยท่านไปเยี่ยมชมเรือสหรัฐนะครับ CVN 77หมายเลขเรือ77นะครับเข้าไปนะพร้อมกับผู้ช่วยทูตเนี่ยสหรัฐอเมริกาให้การต้อนรับที
1: ่ณบริเวณอ่าวมะขามนะคะตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับนี่เดี๋ยวให้ดูภาพเลยเรือลำใหญ่มากนี่คุณผู้ฟังฮะนี่นน
1: บอกว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยของกองทัพสหรัฐนะคะนอกจากจะให้กำลังพลได้มาพักผ่อนแล้วก็ได้ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเนื่องจากได้รับปฏิบัติภารกิจเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องก็ยังสะท้อนถึงมิตรภาพความสัมพันธ์และก็ความไว้วางใจนะคะของกองทัพเรือไทยและก็กองทัพเรือสหรัฐซึ่งมีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็การเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันของกำลังพลของทั้งสองประเทศแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีแล้วก็แน่นแฟนนะคะอันก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติร่วมงานกันในอนาคตค่ะ
0: คุณผู้ฟังมาดูเลขเรือสิใหญ่โตมโหฬารนะอันนี้คือทางกองทัพเรือไทยถ่ายรูปกับทางกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาแล้วเลขเรือคือเลข77อ่ะเธอไม่ใช่เลขหวยออกนะแต่เป็นเลขประจำเรือของเรือรบลำนี้คือเรือแต่ละลำเนี่ยเวลาเขาออกปฏิบัติราชการเนี่ยเขาออกกันยาวนานดิเจนุ่นบางลำออกเป็นเดือน
1: บางลำออกเป็นปีนะ
0: โอ้โห
1: หลักเดือนนี่ถือว่าน้อยบางคนเนี่ยไม่ได้ลงเลยอยู่บนเรือตลอดประจำการอยู่บนเรือมองไปทางไหนก็มีแต่ทะเลพอเวลาเขาถึงเวลาพักผ่อนเนี่ยเขาก็ถึงเต็มที่นะคะ
0: เนี่ยรู้ฟังฮะทำให้เห็นแล้วว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือเป็นมิตรประเทศของไทยที่น่ารักมากๆนะเราก็แน่นแฟนจริงคือเขามาจอดเทียบท่าไทยอ่ะถามว่าไทยได้อะไรบ้างอะไรเราถามพูดเลยไม่ต้องเอามาทหารเรือนะคุณผู้ฟังลองหลับตานะคือทหารเรือได้อยู่แล้วมิตรประเทศเรารักกันอยู่แล้วทหารเรือไทยกับทหารเรือสหรัฐเนี่ยแม้แต่นักเรียนในเรือไทยอ่ะยังไปส่งไปเรียนสหรัฐอเมริกาเลยเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทหารเรือนะของทั้งสองประเทศนี่เรารักกันอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าพี่น้องประชาชนน่ะได้อะไรบ้างหลายคนถามกลับเอ้าเรือสหรัฐมาจอดเนี่ยนะ2ลำเนี่ยมาจอดบ้านฉันทำไมอ่ะจะมาสู้รบเหรออ ่
1: ะเวลาเขาลงมาเขาก็มีเม็ดเงินเพราะต้องบอกว่าเวลาเขาอยู่บนเรือเนี่ยเขายังได้รายได้นะเพราะว่าเขายังทำงานยังมีเงินเข้าแต่ว่าเงินยังอยู่ในกระเป๋าไม่ได้ไปใช้ที่ไหน
0: คุณผู้ฟัง
1: พอเวลาจอดเรือตอนนี้แหละเป็นเศรษฐีคนนึงแหละเง
0: ิน
1: ต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเนี่ยเม็ดเงินก็จะเข้าสู่ประเทศไม่ว่าจะการจับจ่ายใช้สอยซื้อของท่องเที่ยวนะคะนี่แหละเงินก็จะมาจากตรงนี้แหละ
0: คุณรู้ฟังแล้วเขาไม่ได้ว่าไปเช้าเย็นกลับนะจ๊ะสหรัฐอเมริกาเวลาเขาพาเขาให้กำลังพลอยู่อ่ะอยู่เป็นคืนค่ะแล้วเขาไปนอนที่ไหนจะไปนอนบ้านประชาชนเหรอไม่ได้นอนค่ะเขาไปจองโรงแรมค่ะผู้ประกอบการห้างร้านโรงแรมคือบอกยิ้มกลิ่มเลยแหละเวลาทหารมานะ
1: แล้วเวลาลงมาเสร็จก็ต้องกินต้องใช้ต้องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็จะหมุนเวียนในประเทศเรานี่แหละค่ะ
0: นะ
1: ราะฉะนั้นเนี่ยอย่าบอกว่าโอ้เขามาได้อะไรเงินก็เม็ดเงินมาท่องเที่ยวมาหมุนเวียนมาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ก็ยิ้มกว้างแล้ว
0: ต้องเป็นเขาเรียกเป็นเจ้าบ้านที่ดีทอเนี่ยนะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยประชาสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่บอกว่าโอ้ยมาหน่อยนะให้คนมาไปเที่ยวประเทศไทยแต่ไทยอย่าไม่เที่ยวไทยกันเองอ่ะไทยเดินทางไปต่างประเทศแต่คนต่างประเทศอยากมาเที่ยวประเทศไทยดิเจนุ่นทำยังไงอ่ะ
1: ทำยังไงล่ะก็ต้องรีบมาสิ
0: เขาต้องรีบต้องภูมิใจคุณผู้ฟังฮะการที่เขามาประเทศไทยนี่เป็นสิ่งที่ดีเอ้าเราสายหน้าใหม่ฉันเพิ่งเข้ามาฉันจะ
1: หมดเวลาแล้วล่ะคุณแดง
0: ฉันอยากจะจัดการแล้วเกินถ้าหากว่าไม่เห็นว่าเธอหล่อเนี่ยฉันจะจัดการแล้วทำไมถึงใช้อย่างนี้ล่ะ
2: พอดีรถมือถือมีปัญหาหน่อยนึงครับพี่พอดีผมลืมตั้งระบบไว้ครับ
0: ไม่เป็นไรคุณ
1: ก็ยังอุตส่าห์หาทางเข้ามาจนได้คุณแดงเอ็นดู
0: คุณแดง
2: ใช่ครับ
0: ชื่อแดงจริงๆใช่ไหม
2: ชื่อจริงครับ
0: ชื่อจริงว่าอะไรอ่ะ
2: ชื่อจริงว่าสมศักดิ์ครับผม
0: สมศักดิ์ชื่อเล่นน่ะ
2: ชื่อเล่นชื่อแดงครับ
1: พี่แดงฟังมานานหรือยัง
2: ผมฟังพอดีผมเวลาผมขับรถผมจะฟังพี่ประจำครับ
0: เป็นยังไงบ้างคุณแดงฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ฟังพี่ทั้งสองก็ให้ความรู้กับเพื่อนร่วมทางได้ตลอดเวลาครับผมเวลาขับรถไปส่งน้องๆหรือส่งอะไรส่งเพื่อนๆนี้ครับ
0: คุณแดงพูดจาดีเน
1: า
0: ะ
1: อุ้ยน่ารักมากอุตส่าห์โทรเข้ามาจนได้นะขนาดโทรศัพท์แบบมีปัญหาก็ยังหาทางโทรมาจนได
0: ้เนาะ
2: ใช่คร
0: ับ ก็เดี๋ยวว
2: ันนี้ผมจะเข้าออฟฟิศครับแต่ผมจะเอารถอีกคันนี้ไปจอดไว้ที่บ้านแล้วก็จะขับอีกคันนึงออกไปครับ
0: โอ้โหบ้านมีรถ20คันเลยเหร
2: อแค่2คันครับพี่2คัน
0: คุณแดงฟังอยู่แถวไหนอ่ะ
2: ตอนที่โทรหาพี่ผมอยู่แถวดาวคะนองครับ
0: แล้วเป็นไงบ้างการจราจรโอเคนะยังโฟลนะวันนี้
2: การจราจรช่วงดาวคะนองมันจะมีช่วงทำรถไฟฟ้าข้างบนนะครับมันจะติดครับรถวิ่งแค่2เลนครับผม
0: โอเคสุดท้ายจริงๆพี่แดงเชิญคุณผู้ฟังมาฟังรายการเราเยอะๆหน่อยฟังก็ได้อะไรบ้าง
2: ครับว่าเรียนเชิญพี่ๆน้องๆหรือว่าลุงๆป้าๆก็มาฟังครับพี่สอนกับพี่นุ่นนะครับทั้งหล่อทั้งสวยนะครับทั้งคู่เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมาใน SMS นะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสสั่งทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยเตือน8อำเภอเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้เนื่องจากมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง8อำเภอได้แก่อำเภอเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุขีรินโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมลำน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยานาราธิวาสรายงานปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มม.รองลงมาอำเภอแหวง 134 มม.อำเภอเจาะไอร้อง 131 มม.และอำเภอศรีสาคร 108.6 มม.ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รัก
9: ต้องหน้าบานเป็นกระด้งหน้าบวมเป็นกะโหลก
10: เมื่อเช้านี้คุณยายบ้านปากซอยหกล้มข้าวของที่ถือหล่นกระจายพี่ก้อยวิ่งไปช่วยเก็บของให้คุณยายชมว่าพี่ก้อยเป็นเด็กดีมีน้ำใจกับคนแก่พี่ก้อยยิ้มหน้าบานเลย
11: หน้าบานเป็นกระด้งเลยเหรอ
10: จ้าหน้าบานเป็นกระด้งกระด้งเนี่ยเป็นยังไงเหรอจ้าก
11: ระด้งเป็นภาชนะสารลักษณะแบนกลมพี่ก้อยหน้าบานแต่พี่เก่งหน้าบวม
10: อ้าวทำไมหน้าบวมล่ะ
11: ไม่รู้ว่าไปต่อยกับใครมาหน้าก็บวมเป็นกะโหล่เลย
10: ทำไมไม่พูดว่าหน้าบวมเป็นกระด้งล่ะ
11: ต้องพูดเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกะโหล่เพราะกะโหล่รูปแป้นปากคลุมเขาจึงเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกะโหล่ส่วนกระด้งแบนกลมเขาจึงเปรียบว่าหน้าบานเป็นกระด้งคำเปรียบใบหน้าใช้ว่าหน้าบานเป็นกระด้งแต่ถ้าหน้าบวมเป็นกะโหลก
12: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: วันนี้ฟ้าเป็นอย่างไร
10: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันจันทร์ที่7ตุลาคม2569ท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนส์กิติชันชนยุทธและวิทยากรของเราในวันนี้ครับพี่มนูนโดโอยสวัสดีครับพี่มนูน
11: สวัสดีน้องเวน
10: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เป็นวันสุดท้ายตามประกาศฉบับเก่านะที่เราเตือนเรื่องอากาศแปรปรวนของประเทศไทยวันนี้ก็วันที่7พอดีวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับพี่มนูน
11: ก็วันนี้เองก็ลักษณะของบ้านเราก็คือมวลอากาศเย็น
10: มวลอากาศเย็น
11: มวลอากาศเย็นก็ปกคลุมเราเรียกถ้าทางศัพท์ทางด้านอุตุนิยมวิทยาเราเรียกว่าความกดอากาศสูง
10: ครับ
11: ครับปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็บริเวณภาคกลาง
10: ครับ
11: รวมภาคตะวันออกด้วย
10: อากาศเย็นเริ่มจะมาแล้ว
11: อากาศเอกเย็นนี่เริ่มที่จะสัมผัสได้โดยเฉพาะภาคอีสาน
10: ครับ
11: ในวันนี้และพรุ่งนี้เราคาดว่าในภาคอีสานนี่ก็คงจะเย็นลงได้อีกคงจะเย็นลงได้อีกในแต่บริเวณภาคอีสานและก็ภาคเหนือโดยเฉพาะทางด้านตะวันออก
10: ครับ
11: นะครับส่วนที่วันนี้ที่น่าจับตามองก็คือภาคใต
10: ้เพราะว่าอากาศเย็นถ้ามันลงมามันก็ดันฝนให้ลงมาด้วยใช่ไหมครับ
11: คือลักษณะของแนวปะทะอากาศเราเรียกว่าแนวปะทะอากาศตามอุตุนิยมวิทยาลักษณะของภาคใต้นี่ก็มีเรื่องของอากาศร้อนที่สามารถจมตัวได้ดีแล้วก็ปะทะกับอากาศเย็นที่มันจมตัวมันก็จะเกิดเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับ
10: แต่ว่าตอนนี้ภาคใต้เห็นว่ามีตัว L สีแดงอยู่ด้วยอันนี
11: ้
10: เป็นยังไงบ้างล่ะครับ
11: ลักษณะจากการวิเคราะห์ได้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าภาคใต้ถ้าเป็นตัว L อย่างเนี้ยคือลักษณะของเราเรียกว่าบริเวณย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งบริเวณตัวเนี้ยมันจะเป็นบริเวณที่สามารถยกตัวของอากาศนี้สามารถได้ดีทำได้ดีพอปะทะกับเรื่องของแนวปะทะอากาศที่เย็นก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็อาจจะมีเรื่องของลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะครับในบางพื้นที
10: ่เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ไหนเราเห็นตัวหย่อมแอลสีแดงตัวนี้ก็คือช่วงนั้นต้องระวังพื้นที่นั้น
11: คือมันก็เราเรียกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกวันมันแล้วแต่ว่าเอฟเฟกต์มันเกิดจากอะไรบางทีมันเป็นคือลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้เราวิเคราะห์ตามความกดอากาศเพราะฉะนั้นบริเวณความกดอากาศต่ำก็คือบริเวณที่มีความกดอากาศรอบต่ำกว่าบริเวณอื่นก็จะวิเคราะห์เป็นตัว L ส่วนบริเวณที่เป็นตัว S ก็คือบริเวณที่มีความกดอากาศที่เราวิเคราะห์ได้มันสูงกว่าบริเวณนึงแต่ว่าลักษณะของการแปลความหมายพวกนี้นักอุตุนิยมวิทยาเราจะต้องมาเขาเรียกว่ามันวิเคราะห์สังเคราะห์อีกทีนึงว่าตรงไหนมันจะเกิดลักษณะสภาพอากาศร้ายสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับ
10: แล้วอย่างวันนี้ในแต่ละภาครายภาคสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับ
11: จากอย่างวันนี้รายภาคอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าภาคอีสานนะภาคออกเฉียงเหนือในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอากาศเริ่มที่จะมีเย็นๆแล้วก็มีเรื่องของลมตะวันออกเฉียงเหนือลมตะวันออกพัดเข้ามา
10: ครับ
11: นะครับส่วนภาคเหนือเองเนี่ยโทษทีเสียงหายหรือเปล่า
10: เสียงหาย
11: เสียงหายใช่ไหม
10: สักครู่นะครับอามเดี๋ยวช่วยดูปลั๊กเครื่องเสียงให้หน่อยน่าจะดับดับ
11: โอเค
10: โอเคครับ okay, ครับเสียงกลับมาแล้วนะฮะโอเคน่าจะปลั๊กหลุดนิดนึงโอเคโอเคครับก็ภาคอีสานตอนนี้คืออากาศเริ่มเย็นแล้ว
11: เริ่มเย็นแล้ว
10: ในตอนเช้า
11: แต่หลายคนก็จะสัมผัสว่าเฮ้ยอากาศหนาวเริ่มจะมาแล้วแต่ว่าเราอยากจะเรียนทราบว่าเป็นเรื่องของอากาศเย็นนะครับส่วนเรื่องของอากาศหนาวตอนนี้ยัง
10: มาไม่ถึง
11: ยังไม่ถึงยังไม่ถึงกับหนาวนะครับแต่ว่าเย็นแล้วนะครับส่วนภาคเหนือก็เช่นกันภาคเหนือทางด้านตะวันออกวันนี้ฝนก็จะค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเพราะลักษณะของอากาศก็คล้ายๆกับภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกนะครับก็จะมีเรื่องของลมตะวันออก ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามา
10: ครับ
11: ส่วนทางด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากแล้วก็ทางด้านล่างๆแถวๆพิจิตรเพชรบูรณ์พิโรจน์ตรงเนี้ยยังมีฝนอยู
10: ่ครับ
11: นะครับยังมีฝนอยู่วันนี้ส่วนภาคกลางเองวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีฝนลดน้อยลงมากกว่าเมื่อวานโดยเฉพาะฝนวันนี้จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านตะวันตกซะมากกว่านะ
10: ครับ
11: โดยเฉพาะฝนหนักในเราคาดการไว้อยู่แถวๆกาญจนบุรีราชบุรีแต่ว่าในหลายจังหวัดแถวใจหน้าสิงห์บุรีอย่างตรงนี้หรือไม่ก็สมุทรสาครนครปฐมก็อาจจะมีฝนลงเหลืออยู่บ้างแต่น้อยนะครับวันนี้กรุงเทพมหานครเราคาดการว่าน่าจะมีฝนอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นค่ำ
10: ช่วงเย็นค่ำ
11: นะครับ
10: เพราะภาพแผนที่เสี่ยงภัยเราถึงจะเป็นสีขาวมันก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีฝน
11: คือในลักษณะว่าไม่มีฝนอาจจะน้อยแต่ว่าที่สีขาวพอสีขาวอีกคือเฉพาะอีสานภาคเหนือตอนบนวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีฝนน้อยเนี่ยคือมันต้องไปดูในรายละเอียด
10: เพราะอย่างเปอร์เซ็นต์ของอีสานวันนี้เราให้แค่ 20% เอง
11: ใช่ครับ
10: เทียบกับภาคเหนือจังหวัดอื่นๆนะเราให้ 60% 70% ไว้นะครับ
11: เหนือกลางตะวันออกแล้วก็รวมทั้งเทพมาก่อนเราให้ 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกก็ยังมีฝนอยู่นะครับตั้งแต่จันทบุรีระยองจันทราดนะครับแต่ว่านครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราถามว่ามีฝนมีแต่มีบางพื้นที่ที่น้อยลง
10: ลดลงจากช่วงที่ผ่านมาแล้วนะฮะ
11: ส่วนภาคใต้วันนี้เพื่อว่าอยู่ที่ประมาณสัก 70% ของพื้นที
10: ่
11: นะครับแล้วก็มีเรื่องของฝนตกหนักไว้ด้วยนะครับฝนตกหนักวันนี้เราก็คาดการไว้เกือบทุกจังหวัดบริเวณภาคใต้นะครับ
10: จากแผนที่เสี่ยงภัยคนก็อาจจะสงสัยนะว่าทำไมมันมาแค่แถบด้านซ้ายด้านเดียวเลย
11: ด้านขวา
10: เหมือนไซส์แผนที่ภาพที่เราเห็นอยู
11: ่อ
10: ๋อส่วนใหญ่ฝนมันไปอยู่ที่ภาคด้านตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่
11: คือถ้าเป็นข้างบนเนาะครับที่เมื่อกี้นึกว่าคุยเรื่องภาคใต้อยู่ถ้าเป็นทางประเทศไทยตอนบนวันนี้ฝนจะอยู่ทางด้านตะวันตกแต่ถ้าทางภาคใต้ฝนส่วนใหญ่ฝนหนักถึงหนักมากที่จะอยู่ด้านตะวันออก
10: อันนี้เป็นเพราะอะไรเหรอฮะ
11: ลักษณะของมวลอากาศเย็นหรือว่ามรสุมนะครับเราเรียกว่ามรสุมตะวันออกเฉียงใต้นะครับมันพัดมาจากทางด้านประเทศจีนทางด้านเวียดนามทางด้านลาวเพราะฉะนั้นเวลามันพัดลงมาเนี่ยมันก็จะไล่เรื่องของอากาศเรื่องของอากาศชื้นมันก็จะไล่เรื่องของฝนมาทางบนแต่ว่าพอเป็นบริเวณภาคใต้มันพัดผ่านทะเล
10: ครับ
11: นะฮะพัดผ่านอ่าวไทยอันนี้มันไม่ใช่ไล่มันไม่ใช่ไล่ความชื้นแต่ว่ามันพาความชื้นเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะนำความชื้นมาโดยส่วนมากก็จะอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็บางส่วนก็พัดเลยไปทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตก
10: แล้วอย่างเงี้ยก็มีคนเป็นห่วงเหมือนกันว่าในพื้นที่ที่น้ำอย่างหาดใหญ่อย่างเงี้ยจะมีฝนเยอะขึ้นในช่วงไหนฮะ
11: คือจริงๆหาดใหญ่แล้วก็วันนี้ก็น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ
10: ผ
11: มฝนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเราเฝ้าระวังในแถวภาคใต้เนี่ยอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงประมาณวันที่9ถึงวันที่13ซึ่งเราคาด
10: อันนี้ก็เป็นตามประกาศฉบับใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับวันที่9ถึง13ตุลาคม
11: ใช่ครับซึ่งทางหาดใหญ่เองเนี่ยเราคาดการณ์ว่าฝนน่าจะเยอะอยู่ในช่วงวันที่10 11 12ช่วงนั้นนะครับ
10: ครับ
11: ทางอันนี้คือจะพบพื้นที่หาดใหญ่เนาะน่าจะอยู่ในช่วงวันที่10 11 12นะครับ
10: แต่อย่าง9ถึง13เนี่ยปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนมันแตกต่างจากช่วงนี้ยังไงเหรอครับถึงเป็นประกาศฉบับใหม่ขึ้นมา
11: จริงๆแล้วในลักษณะของวันที่9ถึง13นี่เราคาดว่าเรื่องของมวลอากาศเย็น
10: อากาศเย็นนะ
11: จากประเทศจีนนะครับอีกระลอกหนึ่งจะเลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ไปปกคลุมทางด้านทะเลจีนใต
10: ้
11: นะครับทะเลจีนใต้ด้วยคราวนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคใต้เนี่ยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราคาดการณ์ว่าร่องมรสุมเนี่ยจะเซตตัวได้ดีในช่วงนั้นนะครับ
10: เพราะฉะนั้นแผนที่เสี่ยงภัยในช่วง9ถึง13เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตอนบนของประเทศไทยก็ไม่ค่อยเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเลยนะจะอยู่แค่กลางๆกับด้านล่าง
11: ทางบนๆก็ข้ออาจจะมีในเรื่องของวันที่10เองนี่ครับเราอาจจะต้องเฝ้าติดตามในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่บริเวณทะเลจีนใต้ที่เราบอกว่ามวลอากาศเย็นลงไปทะเลจีนใต้เนี่ยครับ อันนี้ก็พอวันที่10เองวันที่10 11เองเนี่ยทำให้ภาคอีสานเนี่ยอาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
10: อัน
11: นี้เราเฝ้าติดตามตัวนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ
10: ครับก็คือมันตอนนี้ในทะเลมันมีหย่อมหรืออะไรเกิดขึ้นมาเพิ่มบ้าง
11: ใช่ครับมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ครับที่มันเกิดขึ้นนะครับในบริเวณทะเลจีนใต้วันนี้มันเริ่มเห็นแล้ว
10: ครับ
11: เพราะฉะนั้นในลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำตัวเนี้ยเราดูว่ามัน ลักษณะการเคลื่อนตัวของหย่อมนี้มันจะไปทางไหนถ้ามันเลื่อนขึ้นมาทางบนๆนะครับแล้วมันเข้าใกล้บริเวณอ่าวตังเกียมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันเคลื่อนเข้ามาบริเวณใกล้ฝั่งเวียดนามหรือใกล้หรือขึ้นฝั่งแถวเวียดนามแถวเนี้ยมันก็จะทำให้บริเวณฝนบริเวณภาคอีสานแล้วอาจจะไปถึงภาคเหนือเขาอาจจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยเหมือนกันในช่วงวันที่10-11อันนี้ก็ต้องเข้า
12: ติดตามตัวนี้ด้วยครับอยู่ในวันที่9ถึง11ก็คือประมาณสัปดาห์หน้านะฮะต้นปลายอาทิตย์นี
11: ้ครับแต่ว่าในช่วงนี้เราคาดการณ์ว่าเรื่องของร่องมรสุมเรื่องของโลยบริเวณแถวอ่าวไทยเนี่ยอาจจะชัดขึ้นก็เลยมีประกาศฉบับที่6
12: แล้วพออากาศเริ่มเย็นแบบนี้มันเริ่มจะเป็นสัญญาณของฤดูหนาวแล้วหรือยังครับ
11: จริงๆสัญญาณของฤดูหนาวมันมาเป็นระลอกแต่ว่ามันยังเรื่องของร่องมรสุมเนี่ยมันยังไม่ได้เลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต
12: ้
11: เพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ครับลักษณะของความแปรปรวนของสภาพอากาศจะเกิดขึ้นนะครับยังเกิดขึ้นอยู่นะครับยังไม่มีลักษณะว่ามวลอากาศเย็นมาเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็ทางภาคเหนือภาคอีสานจะไม่มีฝนตอนนี้ยังครับเพราะฉะนั้นภาคเหนือภาคอีสานยัง
12: มีฝน
11: ยังมีโอกาสมีฝนอยู่ในจากปัจจัยหลายๆตัวนะครับซึ่งปีนี้เราก็ติดตามเรื่องของปัจจัยต่างๆซึ่งมันลักษณะมันมีความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนในเรื่องของปัจจัยต่างๆรู้สึกว่ามันจะมากกว่าปีที่แล้ว
12: แต่ปกติแล้วฤดูหนาวเราก็มักจะเข้าช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ที่4ของเดือนตุลาใช่ไหมฮะ
11: ก็โดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากหลังจากสัปดาห์ที่3ไปแล้วแล้วบางปีก็ไปถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับปีนี้ก็เรายังสัญญาณที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวยังไม่ชัด
12: ยังไม่ชัดเจน
11: ยังไม่ชัดเพราะงั้นก็คงจะถ้าจะเข้าจริงๆก็น่าจะปลายตุลาหรือไปต้น
12: ก็ยังต้องติดตาม
11: ต้องติดตามอยู่ครับเพราะว่าลักษณะของอากาศยังแปรปรวนอยู
12: ่ต่อให้อากาศมันรู้สึกเริ่มเย็นเริ่มหนาวก็ยังไม่ได้แปลว่าเขาฤดูหนาวเพราะว่ามันยังมีฝนอยู่
11: ใช่
12: นะครับ
11: ก็คือมันลักษณะของอากาศหนาวเราดูหลายปัจจัยอยู่ 3-4 ตัวในเรื่องของลมในเรื่องของลมตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับบนนะครับเรื่องของอุณหภูมิพวกนี้ครับมันจะมีหลักเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
12: ซึ่งทุกท่านก็คอยติดตามข่าวสารเรื่องฤดูหนาวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราแม้มาดูคอมเมนต์ทาง Facebook Live กันหน่อยนะครับคุณนิ่มเมื่อคืนสมุทรปราการฝนตกบางเบาค่อยนอนตาหลับได้แล้ว นรคุณนรมนเมืองชุมพรฝนตกหนักเมื่อคืนแต่เช้านี้ก็ยังไม่มีแดดจะมีฝนหนักอีกไหมครับ
11: ชุมพรวันนี้ยังมีโอกาสมีฝนหนักอยู่นะครับชุมพรช่วงโดยเฉพาะช่วงเย็นค่ำนะครับชุมพรยังมีโอกาสอยู่เยอะครับวันนี
12: ้คุณปวีณากรุงเทพจตุจักรวันนี้ฝนตกไหมคะ
11: กรุงเทพจตุจักรกรุงเทพจตุจักรถ้าจะมีฝนได้ก็น่าจะช่วงเย็นแล้วล่ะครับช่วงเย็นค่ำ
12: เย็นค่ำนะวันนี
11: ้อาจจะช่วงที่ส่วนมากเราเรียกว่าฝนเลิกงานอ่ะ 4-5 โมงไปแล้วจนถึง
12: ประมาณ
11: สักทุ่ม2ทุ่มอาจจะมีโอกาสอยู่ครับจะจับแต่ว่าถ้าจะเกิดก็คงเกิดไม่นาน
12: แต่ว่าอย่างเงี้ยทั้งกรุงเทพน่าจะเป็นทั้งกรุงเทพเลยไหมหรือว่าเฉพาะบางเขตบางพื้นที
11: ่ตอนนี้คือตามกรุงเทพมหานครเองนี่ก็จะฝนถ้าจะมีได้ก็คือตอนล่างๆกับทางด้านตะวันตกเสียมากกว่าทางด้านตะวันออกค่อนข้างที่จะคลี่คลายลง
12: ครับ
11: อันนี้เมื่อวาน
12: น่าจะไม่ครอบคลุมนะฮะ
11: ครับ
12: วันนี้มีสายแรกโทรเข้ามาแล้วครับวันนี้สายแรกคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับคุณพรชัยครับ
12: เสียงยังไม่เข้านะฮะ
13: สวัสดีคร
12: ับ อ๋อสวัสดีครับ
13: เจเจสมุทรสาคร
12: ครับคุณเจ
11: สวัสดีเจเจสมุทรสาครครับเจเจสมุทรสาคร
13: สวัสดีครับเนี่ยจะอยากทราบว่าจะอยากทราบว่าช่วงสมุทรสาครวันนี้จะมีโอกาสฝนไหมครับตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ำนี้ครับ
11: จริงๆแล้วสมุทรสาครมีโอกาสมีนะครับโดยเฉพาะฝนที่เคลื่อนไปจากทางด้านตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือครับในช่วงวันนี้ก็มีโอกาสนะครับในช่วงอาจจะประมาณหลัง4โมงอ่ะครับหลัง4โมงไปแล้วครับ
13: 4โมงไปแล้วใช่มั้ยครับอ๋อแล้วพรุ่งนี้จะมีโอกาสฝนตกอีกมั้ยครับ
11: พรุ่งนี้น่าจะไม่มีครับทางด้านสมุทรสาครพรุ่งนี้ลักษณะของมวลอากาศเย็นตัวนี้มันครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ลักษณะของมวลอากาศเย็นจะลงไปทางด้านภาคใต้ ตอนบนเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อาจจะไม่ตกแถวๆสมุทรสาครแต่พอวันมะรืนนี้มันเอากำลังลงก็อาจจะกลับขึ้นมาได้อีกครับ
13: น่าจะอยากทราบว่าวันที่10เนี่ยจะมีโอกาสฝนแบบ10ถึง11เนี่ย12เนี่ยจะมีโอกาสฝนแบบใช่หรือเปล่าครับ
11: 10 11 12ช่วงสมุทรสาครก็มีโอกาสที่จะมีฝนต

0: สนามชัยเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณเบนแล้วก็ผมผอ.มนูนแล้วก็พี่อำนาจจินดาพรมด้วยนะครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สนามชัยเขตก็มีลมเหมือนลมโชยๆมาแล้วครับผม
2: ครับ
1: ลมโชยๆแต่เมื่อวานนี้ก็มีฝนก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ฟ้านี่โอ้โหฟ้านี่คือมันน่ากลัวมากเลยอะครับฟ้าเนี่ยครับผม
2: ฟ้าเมื่อวานมันน่าจะฝนทางแถวอาจจะเชิงเซาเมื่อวานมันตกแถวใกล้ๆกับรอยต่อกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปทางด้านบางปะกงทางนั้นฝนตกเยอะครับเมื่อวาน
1: ประมาณสักประมาณถึงทุ่มหรือสองทุ่มโอ้โหฟ้านี่แรงมากเลย
2: ช่วงนั้นฝนจะ
1: แต่ไม่มีแต่เมื่อวานนี้ไม่มีลมคือจะถามว่าไอ้ความกดอากาศสูงเนี่ยวันที่9นี่เขาจะคุมถึงวันที่15เลยหรือเปล่าความกดอากาศสูงที่จะลงมาครับผม
2: คือในช่วงวันที่9ถ้าเราดูแล้วในช่วงวันที่9นี่มันอาจจะอ่อนกำลังลงมาหน่อยนึงแต่พอวันที่10นี่มันเสริมเข้ามาอีกนะครับ
1: 10ถึง
2: มันจะกระเยาะอยู่กันตอนนี
1: ้อยู่ตั้งแต่วันที่10นี่อยู่หลายวันไหมหรือว่าอยู่แค่2-3 ว
2: ัน
1: คร
2: ับ ตั้งแต่วันที่10ในเรื่องของมวลอากาศเย็นอาจจะอยู่ได้สักไปตามที่เราประกาศไปเราคาดว่าน่าจะอยู่ได้ไปจนถึงวันที่12 13อ่ะครับ
1: แล้วก็จะอ่อนลงแล้วก็ยังไม่มีระลอกใหม่ใช่มั้ยครับผม
2: เราตอนนี้คือเราคาดว่ายังคือระลอกใหม่ก็ต้องมาแหละครับแต่ว่าเรายังประกาศในตอนนี้คือ7วันอยู่นะครับแต่ว่าระลอกใหม่เราจะดูอีกทีว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างมีผลกระทบอะไรตรงไหนบ้างนะครับแต่ช่วงนี้มันก็ใกล้ๆมาพิจารณาระลอกกันครับ
1: อุณหภูมิที่สนามชัยเขตครับสูงสุดเท่าไหร่ครับผม
2: สนามชัยเขตวันนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บนึง
3: คนอย่างนี้แหละพอไอ้ตัวไหนแพ้เขามักจะเชือดมันต้มกิน
2: วันนี้น่าจะอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดอยู่ที่สูงสุดน่าจะ34-35ครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24-25ครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับรับอีกสายหนึ่งนะครับคุณดำรงชลบุรีสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสองท่านครับผม
2: สวัสดีครับผม
4: นานๆจะโทรเข้ามาครั้งนะครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
4: หายไปไหนครับผมแต่ฟังทางไลฟ์สดทุกวันครับผม
2: ขอบคุณมากเลยครับ
4: ก็เช้านี้ทางชลบุรีนะทางอำเภอเมืองก็มีลมตะวันออกโชยๆมานิดหน่อยแล้วครับผม
2: ครับครับลมค่อนข้างที่จะเป็นตะวันออกมากขึ้นครับช่วงนี
4: ้ครับผมแล้วเมื่อวานนี้ตอนช่วง6โมงก็ตกลงมารอบนึงไม่หนักเท่าไหร่แต่ไปหนักอยู่ในแถบพันทองแล้วก็ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
4: แล้วมาช่วง4ทุ่มตกอีกรอบนึงตอนนี้รอบนี้ตกยันเที่ยงคืนเลยแต่เป็นฝนปานกลางนะครับผมไม่ได้ฝนหนักครับผม
2: มีฟ้าร้องฟ้าผ่าไหมครับ
4: มีครับผมมีฟ้าร้องฟ้าแรงครับผม
2: ออกฟ้าแรงนะครับ
4: ครับผมแล้วก็ลมไม่เป็นที่ครับหมุนไปหมุนมาตลอด
2: ครับ
4: คือที่แรกอ่ะ6โมงอ่ะเมฆอ่ะพัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกพอผมก็คิดว่าแถวบ้านผมไม่มีฝนตกแล้วพอไปปะทะลมตะวันออกกลับมารอบนี้ตกเลย
2: ลม
4: ตอนนี
2: ้คนกลางที่จะแปรปวนอยู
4: ่ครับผมตอนนี้ผมอยากทราบว่าวันที่10, 11, 12เนี่ย3วันเนี่ยทางจังหวัดชลบุรีจะได้ฝนวันไหนครับผม
2: ชลบุรีโอกาสมีฝนได้ก็คือ10-11นะครับ10-11 2วันนี้ครับจะมีโอกาสมีฝนได้เยอะกว่าวันอื่น
4: ๆครับผมแล้วมีฝนหนักไหม
2: มีฝนหนักครับมีฝนหนักได้ครับในช่วงวันที่10-11เนี่ยครับ2วันเนี้ย
4: ครับผมแล้วผมอยากทราบว่าตอนนี้จะตัวลงฝนนี่ลงไปใต้เรียบร้อยยังครับผม
2: ร่องตอนนี้คือมันไม่ค่อยชัดแต่ว่าจากที่เราเฝ้าติดตามคือในช่วง9ถึง13น่ะร่องเราคาดว่ามันจะไปพาดอยู่แถวภาคใต้ตอนบนนะครับ
4: ครับผมคร
0: ับ
4: ผมคร
0: ับ
4: ผม
0: ครับขอบคุณนะครับคุณดำรงสวัสดีครับมาดูคอมเมนต์ทางด้าน Facebook Live กันต่อนะครับคุณชนะภัยสวัสดีครับโคราชจะมีฝนบ้างไหมครับข้าวรอฝนอยู
2: ่ยังไวเซียโคราชก็ยังจะพอมีโอกาสอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับไม่ทราบว่าแถวไหนแต่ส่วนมากแล้วฝนโคราชจะเยอะทางด้านตอนล่างๆเสียมากฝ่าครับ แต่ถามบนนี้ก็ค่อนข้าง

0: ที่จะมีโอกาสน้อยครับ
1: ครับคุณเลี้ยงแฟเช้านี้ทางขึ้นดอยมีหมอกลงและอากาศเริ่มเย็นแล้วครับ
0: ครับวันนี้ก็หลายๆพื้นที่อาจจะเห็นหมอกได้แม้แต่ต่างกรุงเทพมหานครเองเมื่อเช้าก็เราก็ลักษณะของมันไม่เจอหมอกนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของต้นไทรที่ต่ำอาจจะสีปานหน้าพันเป็นเราเรียกว่าเป็นมีนั้นเป็นฟ้าหลวชื้น
1: ฟ้าหลว
0: ชื้นใช่ไหมครับ
1: คุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ปีนี้จะประกาศเข้าฤดูหนาวเมื่อไหร่ครับ
0: เข้าติดตามนะครับเราตอนนี้ในช่วงสัปดาห์นี้คงยังเพราะฉะนั้นก็จากที่เราคาดการณ์ก็น่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนปลายเดือนตุลาหรือต้นเดือนพฤศจิกาครับแต่ว่าระหว่างวันไหนเดี๋ยวติดตามอีกทีครับเราเฝ้าติดตามอยู่ครับว่ามันลักษณะของอากาศมันเข้าตามหลักเกณฑ์หรือยัง
1: ครับคุณคาร์ลอสบ้านกลางวังทองพิษณุโลกฝนตกหนักลมแรงมา3วันแล้วครับวันนี้จะมีอีกไหมครับ
0: วันนี้ก็ยังมีโอกาสอีกนะครับแต่พิษณุโลกครับ
1: คุณนิ่มวันนี้สมุทรปราการแดดจ้าแต่เช้าเลยค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะมีฝนตามมาช่วงบ่ายค่ำไหมครับแบบน
0: ี้มีโอกาสครับมีโอกาสในช่วงบ่ายค่ำนะครับทางสมุทรปราการนะครับโดยเราคาดว่าน่าจะมีอยู่นะครับในช่วงบ่ายค่ำ
1: คุณแอมโอมสวัสดีค่ะสำโรงฝนยังตกอยู่ไหมคะวันนี
0: ้สำโรงวันนี้ก็มีโอกาสอยู่นะครับแต่น้อยอยู่นะ
1: น้อยน้อยนะฮะ
0: น้อยอยู่ก็มีโอกาสครับมีโอกาส
1: คุณสุรชัยเชียงใหม่เริ่มซ้อมอากาศเย็นแล้วครับ
0: ครับ
1: น่าอิจฉานะฮะว่าเขาเริ่มเย็นกันแล้ว
0: คือเชียงใหม่โดยจะคือเชียงใหม่มันเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่มันเป็นแนวคือสุดของประเทศไทยบางส่วนที่ไปติดกับพม่าแล้วก็ด้านตอนบนของพม่าแล้วมาถึงแถวๆเกือบด้านตะวันตกของพม่าอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวัดที่มีแนวยาวเพราะฉะนั้นวันนี้ต่างเหมือนกับทางเหนือของเชียงใหม่นี่มันหนาวมันเย็นนะมันรู้สึกเย็นแต่ว่าตอนล่างๆวันนี้ก็ยังต้องระวังฝนอยู่นะเชียงใหม
1: ่ต่อให้เป็นในจังหวัดเดียวกันแต่ด้วยคนละด้านด้วยนะอากาศก็เลยมีไม่เท่ากันนะครับ
0: อันนี้เชียงใหม่นะครับ
1: คุณประมวลมีนบุรีตอนนี้แดดจ้าจะมีฝนไหมครับ
0: มีนบุรีคาดการว่าวันนี้จะไม่มีฝนนะครับ
1: ครับคุณชนะการสำโรงไม่ตกวันนี้คาดว่าจะน้อยนะสำโรง
0: คาดการน้อยครับอาจจะมีบ้างแต่น้อยครับ
1: ครับอุตุปากช่องฝนตกหนักรอบหน้าจังหวัดนครราชสีมาจะได้รับผลกระทบเท่ารอบวันที่5ไหมคะหรือหนักกว่านั้น
0: เท่าวันที่5ไหมรอบนี้คาดว่ามันไม่ในถ้าเราพูดถึงที่ปากช่องเนาะเราพูดถึงที่ปากช่องเองนี่ก็โอกาสที่จะมีฝนหนักเท่าๆกับวันที่5ไหมก็มีโอกาสอยู่นะครับมีโอกาสนะ
1: ครับ
0: มีโอกาสอยู
1: ่คุณนุภาคกลางแถวลพบุรีจะมีฝนไหมครับ
0: วันนี้ภาคกลางลพบุรีวันนี้คาดว่าจะไม่มีฝนครับ
1: คาดว่าไม่มีนะครับคุณกิติศักดิ์เช้านี้ที่สุรินทร์สัมผัสอากาศเย็นๆได้บ้างแล้วเช่นกันครับอะไรงานเข้ามานะครับคุณกัญญพัฒน์บางพลีสมุทรปราการแดดดีมากค่ะตอนนี
0: ้ครับผม
1: วันนี้ตอนเช้าค่อนข้างมีแดดหลายพื้นที่เลยนะฮะไม่เหมือนเมื่อวาน
0: ฟ้าเปิดโดยเฉพาะทางด้านภาคกลางเองในหลายพื้นที่แล้วก็ภาคอีสานเกือบทั้งภาคครับวันนี้ก็ลักษณะของฝนช่วงเช้านี่ไม่ค่อยมีนะครับ
1: คุณสุดาศรีราชาเช้านี้ก็ฟ้าโปร่งแดดจ้าเช่นกันไม่รู้ว่าตอนบ่ายฝนจะมาหรือเปล่า
0: ชลบุรีมีโอกาสมีอยู่ครับวันนี้ฝน
1: ครับคุณกวาลินกรุงเทพสะพานสูงมีฝนไหมคะวันนี้
0: กรุงเทพสะพานสูงวันนี้คาดการว่าไม่น่าจะมีนะครับสะพานสูง
1: ครับไม่น่าจะมีนะฮะคุณชันชายเพชรบุรีแถวหาดเจ้าสำราญมีฝนเบาๆเรื่อยๆค่ะ
0: เพชรบุรีในช่วงเย็นค่ำวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีฝนได้อีกครับ
1: มีได้อีกนะครับวันนี้คุณคนสันโดษกดไลค์กดแชร์ให้แล้วรายงานมาว่า101ตอนนี้แดดร้อนแต่เช้าเลยครับ
0: ครับก็แดดไม่ครับร้อนกลางวันก็คงจะร้อนอีกแล้วก็101คาดว่าจะไม่มีฝนนะครับ
1: ครับคุณพีระพระประแดงอากาศเริ่มเย็นแล้วเช่นกันค่ะรายงานเข้ามานะครับคุณบัวสงวันนี้สวีชุมพรไม่มีแดดเลยค่ะจะตกอีกกี่วันคะ
0: ชุมพรเราประกาศคือวันนี้วันที่7 8 8ในพรุ่งนี้จะมีฝนน้อยลงนะครับแต่ว่าพอวันที่9 10ไปเนี่ยก็อาจจะฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับแถวชุมพร
1: วันอย่างเงี้ยวันพรุ่งนี้วันที่8สภาพอากาศมันจะแตกต่างกับวันนี้มากมั้ยฮะ
0: คือวันพรุ่งนี้คือทาง ลักษณะของอากาศบนบนนะพรุ่งนี้มันค่อนข้างที่จะโล่งมากกว่าวันนี้นะครับในเชิงพื้นที่นะครับในเชิงพื้นที่วันที่8เนี่ยก็ลักษณะของเรื่องของฝนที่มันจะลดน้อยลงโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกพวกนี้มันจะลดน้อยลงนะครับแต่พอวันที่9เนี่ยมันก็แถวๆบริเวณภาคกลางเองกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมทั้งภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างๆนะครับมันก็จะมีเรื่องของฝนเข้ามา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็จะเริ่มกลับเข้ามาใหม่นะหลังวันที่9คุณวัฒนาสวัสดีค่ะระยะนี้พิจิตรจะมีฝนตกหนักอีกไหมคะ
0: พิจิตรมีอีกวันนี้ก็มีโอกาสมีฝนตกหนักได้นะครับพิจิตรแต่ว่าพื้นที่อาจจะเล็กๆไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะมีได้อีกนะครับในช่วงวันที่10นะครับในช่วงวันที่10 11ช่วงนั้นนะครับแต่ว่าพิจิตรนั้นยังมีโอกาสมีฝนอยู่ครับ
1: ครับตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้ผอ.สรุปภาพรวมลักษณะอากาศในวันนี้อีกครั้งนะว่าจังหวัดไหนภาคไหนต้องระวังอะไรบ้างครับ
0: ครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักลมกระโชกแรงไว้ก็คือภาคเหนือทางด้านตะวันตกภาคกลางทางด้านตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ฝนอาจจะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองได้นะครับแต่ว่าลมอาจจะไม่กระโชกแรงเหมือนทางด้านภาคเหนือภาคกลางทางด้านตะวันตกก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออกก็มีฝนได้ส่วนภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปวันนี้ก็มีฝนหนักถึงหนักมากใกล้นะครับแล้วก็อาจจะมีลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่นะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็บริเวณภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออกลักษณะของฝนก็ค่อนข้างที่จะเบาลง
1: น้อยลง
0: น้อยลงนะครับแต่ว่าภาคใต้พรุ่งนี้ก็ยังมีฝนพอเยอะอยู่นะวันที่8ฝนก็ยังเยอะอยู
1: ่
0: ส่วนวันที่9เองเนี่ยฝนทางภาคตามบนก็จะค่อนข้างที่จะลดน้อยลงแล้วก็บริเวณภาคใต้นี่ก็อาจจะทรงๆหรือลดลงมาบ้างเล็กน้อยในวันที่9ส่วนวันที่10นะครับวันที่10ก็ตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่าง
2: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ระหว่างวันที่26ถึง31ตุลาคม2569ที่บริเวณชั้น5ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569สำหรับจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะอัมพาตและความพิการโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 5,725 คนทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจทุกช่วงวัยร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเรียนรู้วิธีลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในระหว่างวันที่26ถึง31ตุลาคม2569พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายน2569ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: ค คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: ค่ะ5777 814ใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: อะไรเล็กเล่นหวยด้วยหรอแต่ได้กระถูกแล้วเนี่ยเลี้ยงข้าวเราด้วยนะ
2: ไม่ใช่แล้วไม่ได้เล่นหวยนะขวัญ
3: อะไรกันจ้าสองคนนี้เล่นหวยกันหรอหวยใต้ดินหรือเปล่า
1: ขวัญเปล่านะคะ
2: ก็ขวัญนะสิคะเขาคิดว่าเล็กอะเล่นหวยแต่ที่จริงแล้วอะค่ะเล็กกำลังคุยกับพนักงานโรงแรมที่เราจะไปจัดงานอยู่ค่ะเขาจะเตรียมที่จอดรถไว้ให้เราเป็นพิเศษค่ะ
1: อ้าวหรออ
3: ๋อพี่ก็นึกว่าเล่นหวยกันพูดถึงคำว่าหวยน้องขวัญกับน้องเล็กรู้ไหมจ้าว่าคำว่าหวยมีที่มาที่ไปยังไงพี่ไปศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานมาจ้ะ
4: ว่าคำว่าหวยเป็นการพนันอย่างหนึ่งมีที่มาจากการพนันของจีนที่เรียกว่าหวยเวหวยแปลว่าดอกไม้เวแปลว่ารวมพบกันที่เรียกเช่นนี้เพราะแต่เดิมวิธีพนันใช้เขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นเขียนชื่อคนโบราณโดยทำเป็นป้ายเล็กๆจำนวน34ป้ายเขียนป้ายละชื่อเช่น3หวยงวยโป๊เจียมกวยหะตังเม่งจูและอีกมากมายหลายชื่อแล้วเจ้ามือก็จะเลือกป้ายชื่อ1อันใส่กระบอกไม้ปิดปากกระบอกแขวนไว้กับหลังคาโรงหวยผู้แทงที่ทายถูกว่าเป็นชื่อผู้ใดจะได้รับเงินรางวัลคนไทยจะนำวิธีเล่นหวยของจีนมาปรับโดยใช้ตัวอักษรไทยนำชื่อจีนเช่นก3หวยของงวยโป๊คอหะตังจะเรียกว่าหวยกขอแต่ก็ได้ถูกยกเลิกไปในที่สุดเมื่อถูกยกเลิกไปรัฐบาลก็ได้ออกสลากกินแบ่งชาวบ้านมักเรียกว่าหวยรัฐบาลแต่ด้วยเหตุที่สลากกินแบ่งมีราคาแพงอีกทั้งผู้ซื้อไม่สามารถเลือกตัวเลขได้ตามต้องการจึงได้มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารับเป็นเจ้ามือแทงหวยซะเองโดยอิงผลการออกสลากของรัฐเรียกกันว่าหวยใต้ดินเนื่องจากเป็นหวยที่แอบซื้อขายกันโดยไม่เปิดเผยเพราะผิดกฎหมาย
1: คำว่าหวยมีที่มาจากการพนันของจีนที่เรียกกันว่าหวยเหวนั่นเอง
2: และคนไทยก็ได้นำการเล่นหวยของจีนมาปรับใช้จะเรียกว่าหวยกอขอแต่ก็ได้ถูกยกเลิกไปและในปัจจุบันรัฐบาลก็ได้ออกสลากกินแบ่งที่เรียกว่าหวยรัฐบาลค่ะ
3: แม้เก่งกันทั้งสองคนเลยนะจ๊ะถ้าจะเล่นหวยก็ไม่ผิดหรอกจ้ะแต่ว่าอย่าเล่นหวยใต้ดินก็แล้วกันเพราะว่ามันผิดกฎหมาย
2: ค่ะ

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุทั้ง2สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองFM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ยังสามารถรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยwww.pakifm.org นะครับแล้วก็ทางddlaptakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวสารนะครับมาอัปเดตให้ท่านได้รับฟังกันวันนี้เป็นเรื่องราวของบริการใหม่น้ำล่องนะครับบริการพาไปหาหมอสำหรับพี่น้องคนตาบอดเรานะครับที่อาจจะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็มีการทดลองให้บริการที่กรุงเทพมหานคร3โรงพยาบาลนะครับท่านใดที่อาจจะมีสิทธิ์รักษาที่3โรงพยาบาลนี้ที่กรุงเทพก็ใช้บริการได้นะครับถ้าเกิดท่านได้มีโอกาสไปนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะเวลาที่เราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลใหญ่ๆอะค่ะ
2: โอ้โหหลงทางแน่นอนครับ
1: ใช่ค่ะคือตึกนั้นก็ไปเชื่อมตึกนี้แผนกนู้นก็ย้ายไปชั้นนี้ขนาดคนที่มองเห็นชัดเจนอย่างเราๆยังงงเลยแล้วถ้าเป็นคนตาบอดล่ะคะมันคือเขาวงกตดีๆนี่เอง
2: ใช่ครับลำบากและสับสนมากเลยครับ
1: อ่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMAB Update ค่ะ
2: ครับผมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ
1: ถูกต้องค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะคะแล้วก็มีอีกที่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ที่อำเภอสีคิ้วด้วยครับ
1: ฮะฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับวันนี้เรามีประเด็นอะไรมาเจาะลึกกันบ้างครับ
1: วันนี้เราจะมาคุยข้อมูลแบบลงลึกของโครงการอาสาพาเธอไปพบหมอค่ะที่จะมาช่วยทลายกำแพงเข่าวงกตในโรงพยาบาลที่เราคุยกันเมื่อกี้เลย
2: อ๋อโครงการนี้น่าสนใจมากครับคือเขาออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางในโรงพยาบาลโดยเฉพาะเลยเป้าหมายหลักก็คืออยากสร้างความมั่นใจให้คนตาบอดเวลาไปหาหมอนั่นแหละครับ
1: คือแบบที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่อยากไปหาหมอเพราะว่ากังวลเรื่องสถานที่มันซับซ้อนใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับบางทีหลีกเลี่ยงไม่ยอมไปเลยเพราะกลัวจะไปหลงทางครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวนะคะขอถามแทนคุณผู้ฟังนิดนึงถ้าบอกว่าช่วยเรื่องการเดินทางเนี่ยคืออาสาสมัครเขาจะไปรับคนพิการตั้งแต่หน้าประตูบ้านเลยหรือเปล่าคะ
2: ตรงนี้เป็นจุดที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดบ่อยๆครับคือโครงการนี้เขาเน้นอำนวยความสะดวกเฉพาะภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับ
1: อ้าวไม่ได้ครอบคลุมเรื่องการรับส่งจากบ้านหรอกเหรอคะ
2: ไม่ได้รวมครับเหตุผลที่เขาโฟกัสแค่ในโรงพยาบาลก็เพราะว่านั่นคือจุดข้อขวดที่ยากที่สุดยังไงล่ะครับ
1: ฮะเข้าใจละคือการเดินทางจากบ้านมาโรงพยาบาลเนี่ยคนตาบอดมักจะมีวิธีจัดการหรือว่านั่งรถสาธารณะกันมาเองได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับแต่พอลงรถปุ๊บเนี่ยแหละการจะเดินไปหาแผนกไปเจาะเลือดหรือไปรับยาคือความท้าทายของจริงเลยครับ
1: โหจริงด้วยค่ะแค่คิดก็เหนื่อยแทนแล้วแล้วตอนนี้เขามีให้บริการที่ไหนบ้างคะ
2: ในเฟสแรกนี่นะครับเขานำร่องใน3โรงพยาบาลใหญ่ก่อนครับคือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับ
1: อ๋อก็คือใครสะดวกที่ไหนก็เลือกไปที่นั่นได้เลยฟังดูสมเหตุสมผลดีนะคะเลือกแก้ปัญหาตรงจุดที่ซับซ้อนและคนพลุกพล่านที่สุดไปเลย
2: ใช่ครับเป็นการเริ่มต้นที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆครับ
1: แล้วทีนี้ในมุมของการใช้งานจริงล่ะค่ะสมมติว่าตอนนี้เรายังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่เลยจำเป็นต้องรอให้ป่วยก่อนหรือว่าต้องมีใบนัดหมอในมือก่อนไหมคะถึงจะเริ่มเข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบนี้ได
2: ้ไม่ต้องรอให้ป่วยเลยครับการเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบนี้เลยนะครับ
1: อ้าวแปลว่าคนตาบอดทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนทิ้งไว้ได้เลยตั้งแต่วันนี้เหรอคะ
2: ได้เลยครับลงทะเบียนล่วงหน้าเตรียมไว้ได้เลยโดยทำผ่านแอปพลิเคชัน LINE ครับแอด ID ไปที่ @unseenasa ครับ
1: มีเครื่องหมายแอดไซน์นำหน้าด้วยนะคะแล้วก็ unseenasa นะคะ
2: ถูกต้องครับหรือถ้าใครสะดวกเข้าผ่านลิงก์ก็สามารถกดลิงก์ line.me/r/ti/p/@207tchcz ได้เหมือนกันครับ
1: แต่แอด ID น่าจะพิมพ์ง่ายกว่าเนาะ
2: ครับ
1: ความสะดวกของมันก็คือการเอาระบบไปผูกกับแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันนั่นเอง
2: ใช่ครับแล้วขั้นตอนลงทะเบียนก็ไม่ยากเลยครับแค่เข้าไปกดเลือกฝั่งผู้ใช้บริการแล้วก็กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วนทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวจบเลยครับ
1: โอ้ดีจังไม่ต้องกรอกใหม่ทุกรอบ
2: ใช่ครับหลังจากนั้นในอนาคตพอถึงเวลาที่เราต้องไปหาหมอจริงๆก็แค่ทักแชทไปเพื่อนัดหมายอาสาสมัครได้ทันทีเลยครับไม่ต้องมานั่งให้ข้อมูลใหม่ตั้งแต่ต้นทุกครั้งครับ
1: คือเป็นการเอาเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดเลยนะเนี่ย
2: สะดวกมากๆครับ
1: สำหรับใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวนะคะหรืออยากดูรายละเอียดของโครงการนี้เพิ่มเติมลองเข้าไปค้นหาในเพจ Facebook ที่ชื่อว่า Unseen Horizon ดูได้นะคะสะกด UNSEEN เว้นวรรค HORIZON ค่ะ
2: หรือถ้ามีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ
1: ใช่ค่ะจดเบอร์กันไว้ได้เลยนะคะ044-353-452ค่ะหรืออีกเบอร์มือถือนะคะ0816162399ค่ะโทรไปสอบถามกันได้เลย
2: ครับผมก่อนจะจบประเด็นเรื่องนี้ไปนะครับผมอยากชวนลองมองไปในอนาคตนิดนึงครับ
1: น่าสนใจค่ะยังไงคะ
2: คือถ้าโมเดลอาสาสมัครนำทางในโรงพยาบาลนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความเสถียรมากพอเนี่ยมันอาจจะถูกขยายไปใช้กับสถานที่ราชการสถานีขนส่งหรือสนามบินอะไรแบบนี้ในระยะยาวด้วยนะครับ
1: โอ้ถ้าทำได้แบบนั้นจริงๆมันจะเปลี่ยนชีวิตคนพิการไปเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่เลยครับซึ่งนั่นแปลว่าเรากำลังสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมนุษย์ขึ้นมาครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการพาไปหาหมออีกต่อไปแล้วแต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตร่วมกับที่คนในสังคมได้อย่างอิสระแล้วก็มีศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงครับ
1: เป็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะการมีอาสาสมัครอาจจะไม่ใช่แค่การช่วยเหลือแต่คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญในการออกแบบสังคมที่ทุกคนดูแลกันและกันอย่างยั่งยืนจริงๆค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
3: ผ่านไปนะครับสำหรับข่าวในช่วงของ NMAB Update นะครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับสำหรับการให้บริการสำหรับคนตาบอดเราถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะได้มีการขยายไปให้บริการในต่างจังหวัดด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนตาบอดเราในต่างจังหวัดที่ไม่ได้ไปใช้บริการในกรุงเทพมหานครนะครับมาช่วงนี้ครับขออนุญาตอัปเดตสภาพอากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ 28.2 องศาเซลเซียสนะครับมาตอนเช้าก็ลมเย็นๆมานะครับเริ่มจะหนาวขึ้นแล้วนะครับหลายๆท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแต่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศเข้าหน้าหนาวนะครับยังเป็นแค่เริ่มต้นนะครับโดยปกติแล้วหน้าหนาวเราก็จะตามกรมอุตุก็จะมีการประกาศในช่วงประมาณสัปดาห์ที่3หรือสัปดาห์ที่4ของเดือนตุลาคมหรือว่าบางปีก็จะเลยไปถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามประกาศจากกรมอุตุกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศก็ถือว่าเย็นสบายนะครับไม่ร้อนนะครับในช่วงเช้าแต่ช่วงกลางวันอาจจะมีร้อนอยู่บ้างนะครับก็ตอนเช้าเย็นตอนเที่ยงร้อนก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยบางทีตอนเย็นมีฝนตกอีกนะครับสำหรับทัศนวิสัยวันนี้ก็10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฝนสะสมวันนี้ไม่มีนะครับพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้17:58พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้ครับ6:01นะครับสังเกตดูก็กลางคืนก็จะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานพระอาทิตย์ตกตอน17:59วันนี้เป็น58แล้วนะครับก็เริ่มใกล้ๆเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ครับ 32.0 องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดเช้าวันนี้ 23.9 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้นะครับประมาณ 42% ของพื้นที่นะครับก็ต้องเตรียมเพื่อกันฝนเตรียมร่มกันไว้เผื่อไว้นะครับเผื่อในพื้นที่ของท่านฝนตกนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ8ตุลาคมนะครับก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้อยู่นะครับแต่มีโอกาสเกิดน้อยนะครับประมาณ 26% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่างสุดคาดไว้วันพรุ่งนี้23องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสนะครับนี่คือประกาศพยากรณ์อากาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
1: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
2: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
0: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยชีวิตได
0: ้ตะโกนยังไง
2: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
0: โยนแบบไหน
2: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
0: ้ยื่นอะไร
2: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
0: จำให้ขึ้นใจ
2: ตะโกนโยนยื่น
0: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
2: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
3: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ก็ไม่รักนะครับเวอร์ชันเอกราชสุวรรณภูมินะครับจริงๆตั้งไว้อีกเพลงนึงแต่เพลงนี้ดูดีก็โผล่มานะครับแต่ก็เพราะเป็นกันนะครับเก็บมาเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ9นาฬิกากับอีก37นาทีโดยประมาณนะครับรายการแสงสว่างในความมืดของเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามวณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้แล้วก็ผ่านทางออนไลน์ก็ที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของddlamdakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็หน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับติดตามรับฟังกันได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471ครับ0815109471อยากสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของคนพิการนะครับคนตาบอดเราก็โทรสอบถามได้หรือว่าจะโทรขอเพลงโทรพูดคุยก็ได้เช่นเดียวกันผ่านช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับย้ำกันอีกครั้งนะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับโครงการคนตาบอดนวดกันกระสนผู้สูงอายุนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็เราก็จะมาให้บริการนวดข้อบ่าไหล่นะครับฟรีกันที่ที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาองค์กรภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาในตลอดทั้งปี2019นะครับแต่ก็ในบางเดือนอาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากเราอาจจะไปที่องค์กรที่ไม่ได้รับผู้คนภายนอกนะครับอย่างเช่นพวกบ้านผู้สูงอายุต่างๆนะครับก็จะไปนวดพี่ไปนวดคุณตาคุณยายด้านในนะครับแต่ถ้าเกิดเดือนไหนเป็นสถานที่แบบสาธารณะนะครับสามารถเข้าไปได้แล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันโดยปกติแล้วก็จะมีการจัดในวันที่12นะครับแต่ถ้าเกิดวันที่12เดือนใดไม่ว่างก็จะเลื่อนไปเป็น13 14 15ไปวันที่ว่างนะครับก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับโดยหมอนวดที่จะมานวดให้กับทุกท่านเป็นหมอนวดคนตาบอดนะครับที่ผ่านการเรียนหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับคนตาบอดหลักสูตร255ชั่วโมงนะครับมาแล้วแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดอย่างถูกกฎหมายจากกรมสนับสนุนสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ถือว่าเป็นหมอนวดที่มีคุณภาพนะครับสามารถนวดให้ท่านหายปวดหายเมื่อยได้อย่างแน่นอนก็ท่านใดสนใจไปรับบริการนะครับก็ไปรับบริการกันได้ในวันจันทร์นะครับที่12ตุลาคม2569ณที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องบ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับโดยเราให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 14:00 นนะครับโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044 353 452นะครับ044 353 452
กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็081ขออภัย0943642635นะครับ0943642635นะครับก็ไปรับบริการกันได้นะครับสำหรับการให้บริการฟรีตรงนี้นะครับหรือว่าสถานที่ใดนะครับยังเหลืออีก2ประมาณ2เดือนนะครับสถานที่ใดที่อยากให้เราไปให้บริการแบบนี้ฟรีๆนะครับจะเป็นสถานที่ราชการจะเป็นสถานที่เอกชนนะครับโครงการนี้เรายังเหลืออีก2เดือนนะครับก็สามารถติดต่อเราก่อนเข้ามาได้นะครับสามารถแจ้งความจำนงให้เราลงไปได้แล้วลงไปให้บริการฟรีนะครับหรือว่าในกรณีที่อาจจะเป็นงานอีเวนต์นะครับเป็นงานหรือว่าเป็นจัดเป็นสวัสดิการให้พนักงานในแต่ละเดือนนะครับก็สามารถใช้บริการหมอนวดเราได้นะครับไม่แพงนะครับติดต่อผ่านศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาณปัจจุบันที่ดูแลเรื่องของการนวดไทยของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาอยู่นะครับแต่ก็เร็วๆนี้ก็จะโอนไปให้ทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีการทำเป็นร้านนวดนะครับของสมาคมอยู่ที่สมาคมเปิดให้บริการที่สมาคมนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวรอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะครับเพราะว่าต้องย้ายร้านคาเฟ่นะครับหนึ่งจะเปิดคาเฟ่ออกมาอยู่ตรงคาดว่าน่าจะอยู่ตรงลานตรงหน้าสมาคมนะครับตรงหน้าตึกสมาคมก็ทั้งคาเฟ่ทั้งร้านกาแฟเสร็จเมื่อไหร่ขออภัยทั้งร้านนวดนะครับเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะได้นำประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่าน ขออภัยได้รับทราบกันนะครับกับกิจกรรมบริการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผลงานเพลงจากพี่มดอุบลมณีลบเบอร์ลบใจเป็นความสุขให้ทุกท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

จะเป็นทางด้านของการมาบริจาคที่สมาคมก็ได้นะครับบริจาคเป็นสิ่งของบริจาคเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับเพื่อสมาคมเราจะได้ใช้ในการจัดโครงการจัดกิจกรรมต่างๆหรือว่าให้บริการกับสมาชิกที่มาขอรับบริการที่สมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอเข้าพักนะครับในกรณีที่จะเป็นคนตาบอดเป็นสมาชิกที่มาทําธุระที่ในเมืองนะครับแล้วช่วงเย็นนี้มีรถกลับหรือว่าเป็นคนตาบอดจากต่างจังหวัดผ่านไปผ่านมานะครับอาจจะแบบว่ารอรถนานนะครับบางทีมันเป็นรถที่ไม่ได้วิ่งยิงตรงนะครับต้องมาเปลี่ยนรถที่บขส.ต้องมารอเที่ยวรถอะไรแบบนี้นะครับก็สมาคมเราก็เปิดให้ขอรับได้ตรงนี้นะขอพักได้ตรงนี้นะครับเราจึงต้องมีเป็นแชมพูสระผมอะไรพวกนี้นะครับแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ให้บริการแม้กระทั่งน้ำยาซักผ้านะครับตรงนี้เราก็เตรียมไว้ให้กับผู้ที่มาขอเข้าพักนะครับท่านใดอยากร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคตรงนี้ก็ร่วมสนับสนุนกันมาไว้ได้นะครับหรือว่าเกิดเป็นเครื่องบริโภคอื่นๆนะครับเป็นไข่เป็นมาม่าเป็นปลากระป๋องต่างๆนะครับถ้ามาบริจาคเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราก็จะมีการส่งต่อให้กับสมาชิกของเราที่มีความต้องการมีความขาดแคลนนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันนะครับในยามที่เรียกว่าข้าวยากหมากแพงอย่างนี้นะครับก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้จะมาบริจาคด้วยตัวเองที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ได้นะครับสมาคมของเราตั้งอยู่เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาจากถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับตรงบริเวณฝั่งประชาจีนนะครับเข้ามาประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็สามารถติดตามรับเขาเรียกว่ามาบริจาค กันได้นะครับปากซอยเราก็จะมีเป็นร้านคาแคร์นะครับเป็นซอยเล็กๆนะครับเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาจุดวันอาทิตย์แล้วก็จุดตามประกาศของสมาคมนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกบริจาคเป็นสิ่งของไม่สะดวกเดินทางมาที่สมาคมก็บริจาคเป็นเงินก็ได้ในการโอนเงินนะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับก็ร่วมบริจาค กันเข้ามาได้นะครับหรือว่าบริจาคผ่านทางเคียร์โค้ดก็ได้นะครับไปสแกนเคียร์โค้ดโดยไปที่หน้าเพจ Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาไปที่ปกของเพจหรือว่าไปที่โพสต์ปักหมุดนะครับหรือว่าไปที่หน้าเว็บก็ได้เบอร์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับก็จะมีตัวเคียร์โค้ดท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคผ่านทาง QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็เคียวโค้ดตัวเดียวกันนี้ครับยังสามารถรับคะแนนสะสมนะครับจากไม่ว่าจะเป็นของ AIS นะครับบางจาก PT Global House แล้วก็ KTC นะครับท่านสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันของทั้ง5บริษัทนี้นะครับเพราะว่าแต่ละครั้งที่ท่านใช้จ่ายในแอปทั้ง5แอปนี้ท่านจะได้รับคะแนนสะสมนะครับถ้าหากท่านไม่รู้จะนำคะแนนสะสมตรงนี้ไปทำอะไรก็สามารถนำมาบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้โดยการเข้าไปที่เมนูสแกนนะครับหรือว่าเมนู Point Pay นะครับเมนูสแกนหรือว่าเมนู Point Pay ก็สามารถ
เข้าไปแล้วก็สแกนที่เคอร์โค้ดตัวเดียวกันนี้ได้เลย

นะครับโดยอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับก็ขึ้นอยู่แต่ในแต่ละบริษัทนะครับอย่างเช่นของ MyAS นะครับก็4คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับโดย1เดือนบริจาคได้ไม่เกิน400คะแนนหรือ100บาทนะครับก็สามารถร่วมบริจาคกันเข้ามาได้หรือว่าจะเป็นแอปอื่นๆนะครับก็ลองดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันประมาณเท่าไหร่นะครับบางจากก็อยู่ประมาณ8คะแนนเท่ากับ1บาทอะไรแบบนี้ก็ลองตรวจสอบลองไปสแกนกันได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะได้รับให้การสนับสนุนสมาคมของเราอย่างนี้ตลอดไปนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรสอบถามได้ที่044-353-452 044-353-452 แล้วก็0816162399นะครับ0816162399แล้วก็ Line Official @nmabconnectนะครับก็ส่งข้อความมาพูดคุยโทรมาพูดคุยกันได้นะครับ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องราวชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ในทุกๆช่วงเวลาที่เราออกอากาศนะครับช่วงเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก็2คืนนี้ครับมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็ลุ่มน้ำนันทคอง100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับช่วงบ่ายก็จะมีตั้งแต่15นาฬิกาถึง17นาฬิกาเลยนะครับช่วง15ถึง16นาฬิกาก็ออกกับทางจอมสุรางนะครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายนะครับแล้วก็ช่วง16นาฬิกาถึง17นาฬิกาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ตามสถานีที่สะดวกเลยนะครับโดยเฉพาะทางกองทัพภาคที่2ก็จะรับฟังได้ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บางส่วนของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้หรือว่ารับฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับเว็บไซต์หลักของเราก็ www.nmab.or.th/ radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับติดตามรับฟังกันได้โดยการค้นหาสถานี KRB Radio นะครับหรือว่าพิมพ์ว่านครราชสีมาก็ได้ก็จะมีสถานีทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมาของเราก็เลือกไปที่ KRB Radio นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากรายการแสงสว่างในความมืดแล้วเราก็มีรายการสาระอื่นๆนะครับรายการด้านของคนพิการรายการให้ความรู้ด้านต่างๆนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆให้ท่านได้รับฟังกันตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ฝากไปติดตามรับฟังกันด้วยนะครับตรงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มอ.ส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารมาใช้สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนโดยล่าสุดได้มีการส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Ago จำนวน 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับข้าวกล่องดังกล่าวเป็นนวัตกรรมจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และผลิตเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดมีคุณสมบัติปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและเปิดรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแยกส่วนข้าวและกับข้าวพร้อมเมนูที่เหมาะสมกับผู้บริโภคชาวไทยเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูและกะเพราไก่ปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 1,800 แพ็คต่อวันและอยู่ระหว่างการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเป็น 20,000 แพ็คต่อวันรองรับความต้องการทั้งในภาวะปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินโดยที่ผ่านมามอ.ได้สนับสนุนข้าวกล่องนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาแล้วหลายพื้นที่ขณะที่ภาคใต้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมอาหารไว้เช่นกันเพื่อรองรับสถานการณ์และสามารถนำไปสนับสนุนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติในพื้นที่นวัตกรรมอาหารดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารภาคใต้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งมีจุดเด่นด้านรสชาติเครื่องแกงและสมุนไพรให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์และตลาดต่างประเทศพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวจึงเป็นการนำงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้การเพิ่มมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรของภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนสู่ตลาดในระดับประเทศและระดับโลก
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนผู้เขาสัตว
10: ์ก้าวแต้มกระโดดซะสูงเชียวจะเอาอะไรนะ
11: ฉันอยากจับจิ้งจกที่เกาะไอ้ที่แหลมๆบนหัวกวางนั่นไง
10: นั่นน่ะเรียกว่าเขากวาง
11: เขาเหรอไม่เห็นเหมือนเขาสักหน่อย
10: เขามีหลายความหมายจ้าเขาหรือภูเขาคือเนินที่สูงขึ้นไปแล้วยังมีเขาที่หมายถึงสิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์อย่างเช่นเขากวางเขาบัวเขาควายด้วยนะ
11: โอ้โหเก่งจังวิเชียรมาศว่าแต่เขากวางเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยคงต้องฆ่ามันตายก่อนใช่ไหมล่ะน่าสงสารเนาะ
10: แต่ตอนนี้มีกฎหมายห้ามฆ่าสัตว์พวกนี้แล้วล่ะใครทำแล้วก็โดนจับปรับกันเลยชะล่ะ
12: เขาหมายถึงเนินสูงขึ้นไปเรียกว่าภูเขาก็ได้และหมายถึงสิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์เช่นเขากวางเขาวัวหรือเขาควาย
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดประตูระบายน้ำทุกแห่งตลอดลำน้ำปิงเพื่อพร่องน้ำรับมือฝนหนักระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1และ7ซึ่งควบคุมดูแลประตูระบายน้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงเริ่มตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายโดยให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้เหลือช่องว่างในแม่น้ำปิงในการรองรับพายุฝนที่จะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 โดยประตูระบายน้ำท่าวังตาลเปิดบานประตู1ช่องบานประตูระบายน้ำฝ่ายดอยน้อยอำเภอดอยหล่อเปิด2ช่องบานและประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองเปิดทั้งหมด10ช่องบานพร้อมกันนี้ได้แจ้งสถานีสูบน้ำด้านเหนือด้านท้ายและผู้เลี้ยงปลาในกระชังให้ติดตามสถานการณ์น้ำเฝ้าระวังในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งจากข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพบว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกและฝนตกหนักในบางพื้นที่โครงการชลประทานเชียงใหม่จึงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนโยบายของกรมชลประทานที่มีข้อสั่งการให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไม่ให้ติดหน้าประตูระบายน้ำรวมถึงดูแลการระบายน้ำลงลำน้ำหลักไม่ให้มีสิ่งกีดขวางและการระบายน้ำต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8ติดตามสถานการณ์น้ำท่าและสถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกำลังพลกระสอบทรายและถุงยังชีพให้มีความพร้อมอยู่เสมอเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้อ่างเก็บน้ำที่มีความจุเกินร้อยละ80ตรวจสอบพื้นที่การระบายน้ำด้านท้ายไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำนอกจากนี้ให้จัดทำแผนที่การระบายน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์พร้อมรายงานสถานการณ์ทุก6ชั่วโมงโดยเฉพาะจุดตรวจวัดน้ำสำคัญรวมถึงติดตามระดับน้ำในลำน้ำสาขาสายต่างๆทั้งแม่น้ำฝางแม่น้ำแตงแม่น้ำวางน้ำแม่ขานน้ำแม่กลางและน้ำแม่แจ่มพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รับมือสถานการณ์ไม่ประมาทน้ำหลากประชาชนพื้นที่เสี่ยงจังหวัดยะลาตื่นตัวป้องกันซ้ำรอยจมมิดหลังคาจากสถานการณ์ปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศไทยประกอบกับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าในช่วงวันที่11ถึง17ตุลาคม2569พื้นที่ภาคใต้รวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสจะเผชิญกับมรสุมและร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งเป็นร่องฝนชุดเดียวกับที่ทำให้เกิดฝนตกสะสมหนักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้เช่นกันทางด้านจังหวัดยะลาทุกภาคส่วนได้เร่งยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเทศบาลนครยะลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยการระดมกำลังกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับเคลื่อนโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำและเขตรอยต่อเพื่อเร่งเปิดทางระบายน้ำจากอำเภอยะหาให้สามารถไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้อย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนและเขตเทศบาลนครยะลาในช่วงปลายปี2569นี้ท่ามกลางความกังวลต่อสภาพอากาศที่คาดการได้ยากประชาชนในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำซึ่งเคยเผชิญเหตุวิกฤตน้ำท่วมสูงในช่วง2ปีที่ผ่านมาต่างตื่นตัวและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างไรก็ตามจากบทเรียนดังกล่าวทำให้ในปีนี้ชาวบ้านมีความตื่นตัวและวางแผนรับมือได้ดีขึ้นโดยวางแผนว่าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นรถเพื่อย้ายออกนอกพื้นที่เสี่ยงส่วนข้าวของเครื่องใช้พลาสติกจะถูกบรรจุใส่ถุงดำมัดปิดผนึกไว้ในห้องเพื่อป้องกันความเสียหายและช่วยให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายหลังน้ำลดแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะสร้างความยากลำบากแต่ด้วยประสบการณ์และความคุ้นชินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านพร้อมปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติในครั้งนี้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ดาวรุ่ง
9: นี่รู้ไหมหนังสือพิมพ์ลงว่าฉันเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการบันเทิง
10: จริงเหรอ
9: แต่ว่าดาวรุ่งเนี่ยหมายความว่าอะไรหรอสีสวัสดิ
10: ์ดาวเป็นคำเรียกคนที่เด่นในทางใดทางหนึ่งเช่นดาวสังคมดาวสภาดาวร้ายดาวมหาวิทยาลัย
9: อ๋อฉันเคยได้ยินเขาเรียกนักฟุตบอลที่ยิงประตูเก่งๆว่าดาวซัลโว
10: ดาวรุ่งก็หมายถึงดาวที่เริ่มฉายแสงผู้ที่เริ่มมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งก็เรียกว่าดาวรุ่งตอนนี้คนเขาเริ่มรู้จักก้าวแต้มแล้วนะเธอจึงเป็นดาวรุ่งในวงการการ์ตูนไง
11: ดาวรุ่งใช้เปรียบเทียบผู้ที่เริ่มมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งเช่นดาวรุ่งในวงการบันเทิงดาวรุ่งทางการกีฬา
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เอาล้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาล้นหนึ่งสองสามสี่ห้า
1: เอาเฮ้ยจะไม่นับแกหานะ
0: ไม่กล้านับต่อ
1: เป็นไร
0: เดี๋ยวหกหมด
1: ไอ้นี่มุกเยอะ
0: ขวัญเร่งเอ็กโคให้หน่อยแล้วก็ใครก็ได้หันฮอนก็หากันจะได้สะท้อนกลับมาวันนี้นะครับคืนสุดท้ายของงานแล้วนะฮะซุ้มเสียงอาจจะแหบแห้งไปบ้างยังไงก็แล้วแต่ต้องขอขอบคุณแม่ลักนักลำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องด่านช้างอู่ทองนะฮะแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะพี่สะอิ่งบ่อพลอยนะฮะมาทุกคืนเลย
1: แม่พี่อิ่งนี่น่านับถือด้วยนะ
0: ทำไมฮะ
1: มาไม่มาเปล่าเอาหน่อไม้มาฝากสามแข้ง
0: โอ้โหสุดยอด
1: ตั้งแต่คืนแรกจนคืนนี้ยังได้กินไปเลย
0: ทำไมฮะ
1: หน่อไม้ยังไม่ต้ม
0: คนน่ะไม่ใช่ตัวด้วงจะได้กินดิบๆได้ยังไงเราและอีกคนต้องขอขอบคุณมากๆเลยพี่ทวินครับทวินวัดสิงห์ชัยนาท
1: แม่พี่วินนี่เอาเห็ดโคนมาฝากกระบอกพี่วินนี่นะยังได้กินเหมือนกัน
0: ทำไมอ่ะ
1: มีเห็ดแม่มีแต่ขี้โคลน
0: อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะหวังว่ามีลักนักลำคงจะไม่รีบหนีกลับบ้านกันเสียก่อนวันนี้เป็นคืนสุดท้ายของงานคือคืนที่9นะครับทุกคืนก็จะต้องมีรอบฟรีก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะวันนี้รอบฟรีรอบแรกเลยนะฮะเสนอถวายเจ้าที่เจ้าทางกันเลย
1: แม่เจ้าที่ได้อยู่ไหนเนี่ยไหนทุกคืนใช่ไหม
0: ถวายท่านละกันในจังหวะรำเต้ยนะฮะ

0: เอาเฮ้ยๆใครรู้ตัวว่าเยียบตีนเจ้าที่อ่ะขอโทษเขาเด้อเฮ้ย
1: ไม่เป็นไรเคล็ดขัดยอกเดี๋ยวมาเอายาหมองเขียวตามนกเขาคู่ไปทาเดี๋ยวก็หาย
0: อันนี้ก็ขายยาอีกแล้ว
1: ประกาศนะครับบัตรเหมานะฮะกรุณาอย่าเหมาซับซ้อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับบัตรธรรมดา
0: น
1: ะครับเหมาห่างๆเลยนะฮะต่างคนก็ต่างเสียตังค์อลุ่มอร่วยให้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับรอบนี้บัตรธรรมดานะฮะในจังหวัดสามช่ามีบัตรแล้วเชิญเลยครับเสนอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพียง

0: แหลกแก้วหูมาเลยผ่านไปนะฮะในจังหวะสามช่าเออแต่ว่าเดี๋ยวเฮ้ยเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเคลียร์เรื่องนี้ก่อน
1: เคลียร์หลายเคลียร์หล
0: ายตัวแกเนี่ย
1: ทำไม
0: ตกลงมาอยู่ประจำกับวงเลยใช่ไหมเนี่ย
1: จ้ะ
0: ลึกแล้วตามจังเลยขนาดพิษณุโลกก็ไปโอ้โหนี่ยังตามมานี่อีก
1: ร้ายช่วยไม่ได้ทั้งลำสวย
0: เอางี้อยู่ได้แต่ว่าไม่มีค่าตัว
1: เอาแล้วกันพูดเข้าหูไปเนี่ย
0: เออแล้วสำหรับรอบนี้นะฮะบัตรธรรมดาเหมือนเดิมนะครับในจังหวัดตะลุงเสนอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าตี

0: รอบนะฮะในจังหวัดตะลุงนะครับแล้วก็รอบต่อไปนี้ขออภัยบัตรธรรมดานะครับรอบต่อไปนี้เป็นรอบเหมาของเด็กวัดนะฮะเด็กวัดอู่ทองเหมานะครับในจังหวัดกลองยาวเฉพาะเด็กวัดเท่านั้นนะฮะเน้นไม่เกี่ยวนะครับ
1: เอาแล้วที่โกนหัวมานั่นนะ
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อนั่นผิดผิดอ๋อผิดเด็กเขาเพิ่งศึกไปเขายังได้ไปไหนมันก็ยังรู้วัดเลยนะ
0: เพิ่งศึกนะฮะ
1: เอาเอาเอาน
0: ะฮะบัตรธรรมดาท่านไม่เกี่ยวข้องอย่าขึ้นมานะครับประเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมานะครับนะฮะให้ความร่วมมือกันหน่อยนะครับอ่ะรอบนี้เด็กวัดเหมานะฮะเสนอผู้งานเพลงมีชื่อว่าพระเพลิงพิโรจน์นะครับในจังหวะกล้องยาวเฮ้ยไม่ต้องโห
1: เอาทำไมนะ
0: เพลงนี้มี

0: ยกเดินถือขวดเหล้าตาเยิ้มมาเลยนะสงสัยจะอยากหลำวะนะ
1: อยากรำหรืออยากเหล้าฮะทิศเขียดนะฮะทิศเขียดมาหาลุงกบที่หลังเวทีด่วนนะครับนะฮะลุงกบบอกจะกลับบ้านผ่านไปรอบนี้เสนอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าพี่เกี้ยวไม่เป็นในจังหวะบีกินนะฮะมีบัตรมีตัวแล้วขอเชิญเลยนะครับจังหวะบีกินบัตรธรรมดานะฮะเหมาไม่เกี่ยวนะครับเหมารอ

0: ไหมนะ
1: นะฮะบัตรธรรมดาไม่เกี่ยวรอบนี้นะฮะเพราะว่ากำนันเชื่องท่าตลาดบางประม้าเหมาเอาไว
0: ้กำนันเชื่องนี่เขาไม่ชื่อเต็มเต็มไหมเนาะ
1: มีฮะ
0: แกชื่ออะไร
1: เชื่องช้า
0: โว
1: ได้ข่าวว่าจะโดนปลดแล้ว
0: เอาแล้วใครจะขึ้นล่ะ
1: ลูกชายจะขึ้นมาแทน
0: ใครนะ
1: ครูศักดิ์ครูศักดิ์
0: ครูสักไหน
1: สักแต่ว่าเป็นครู
0: โอ้ยเล่นแหลงเลย
1: พ่อก็เชื่องช้าส่วนลูกก็เฮอะอาทิตย์หนึ่งสอนสองวันอุ้ยพูดมากเห็นท่าจะไม่ดีพวกยืนตาเขียวซะแล้วรอบนี้เชิญเลยครับฮะในจังหวะเรามงสนับสนุนงานเพลงที่มีจังหวะ

0: มดรอบพอดี
1: อ้าวหมดรอบซะแล้วเหรอ
0: หมดแล้วว
1: ะเราว่าหมาช้าแต่หมาไม่ไหว
0: เอ๊ะกำนันพูดยังไง
1: เอาอย่างนี้ดีกว่ารอบต่อไปลุงอยู่ตรงนี้เลยเอาข้าวต้มมา
0: เสียใจด้วยครับกำนันเพราะว่าข้าวต้มน่ะเลยไปหลังเวทีแล้วครับ
1: อยู่ตรงนี้
0: เลยผมว่ากำนันจะอยู่เลยฮะตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาแล้วก็กำนันจะหนีไม่ทันนะครับ
2: นี่เขาห่วงกำนันนะเนี่ยเอาเฮ้ยช่วยประคองแกหลงเวทีทีนี้นะขอประกาศนะประกาศรถตู้ที่จะไปเขาล่วงนะใครจะกลับเขาล่วงนะหลุดออกแล้วนะ
0: เอากลับได้ยังไงล่ะ
2: ทำไมนะ
0: คนขับรถตู้ยังเมายาดองเหล้านกเขาคู่อยู่ที่ซุ้มนี่เลย
2: เอ้าแล้วหลุดออกมาดูแล้วใครขับนะก็แล้วกันเห็นใส่เสื้อเหลืองๆหรือว่าจะเป็นพระ
0: เอางี้แล้วกันนะฮะเราจะพักชั่วครู่เพื่อให้นางรำกับนักดนตรีเนี่ยได้ทานข้าวต้มแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องคาบพอหายเหนื่อยเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามามันกันต่อนะครับอ่ะพักกันก่อนนะครับ

0: ยุงยุงยุงเอ้ยอยู่ไหนเอ้ย
1: ครับ
0: ช่วยพี่น้อยช่วยพี่น้อยอ
1: ่
0: ะ
1: แม่ที่อย่างนี้เรียกให้ช่วยที่อย่างอื่นเนี่ยไม่เคยเรียกเลยเนี่ย
0: เอ้าอะไรวะนะ
1: กินข้าว
0: อ๋อแล้วไปเอาความแทนพี่เทพมีความไม่ได้
1: ได้ได้ได้

0: จึงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดตัวนิทรรศการโซนใหม่โบราณดาราศาสตร์ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดร.สลันโปสยจินดาประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสดร.เปิดเผยว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดตัวนิทรรศการโซนใหม่โบราณดาราศาสตร์ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งการจัดทำนิทรรศการโบราณดาราศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสดร.ให้มีเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นโดยนำเรื่องราวทางดาราศาสตร์ในอดีตมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยนิทรรศการโบราณดาราศาสตร์นำองค์ความรู้ด้านโบราณวิทยาและดาราศาสตร์มาบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างท้องฟ้ากับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของมนุษย์ในอดีตผ่านหลักฐานจากโบราณสถานสถาปัตยกรรมปฏิทินประเพณีและความเชื่อพร้อมเชื่อมโยงเรื่องราวจากอารยธรรมต่างๆทั่วโลกสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะการใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวในการกำหนดทิศทางและการวางผังวัดพระธาตุศาสนสถานและโบราณสถานถ่ายทอดผ่านชุดนิทรรศการที่ชวนผู้เข้าชมสำรวจและทำความเข้าใจบทบาทของดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในอดีตหนึ่งในไฮไลท์ของนิทรรศการคือโซนการวางทิศของโบราณสถานที่นำแบบจำลองโบราณสถานมาจัดแสดงร่วมกับสื่ออินเทอร์แอคทีฟให้ผู้เข้าชมได้ทดลองสังเกตและเรียนรู้ว่าการวางแนวของโบราณสถานบางแห่งมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงดาวหรือปรากฏการณ์บนท้องฟ้าอย่างไรผ่านตัวอย่างสำคัญอาทิปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทหินพิมายวัดพระธาตุดอยสุเทพและสโตนเฮนทั้งนี้เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อำเภอสุไหงโกลกเปิดฤดูลองกองมีดแรกปี2569ชูแปลงคุณภาพเพิ่มมูลค่าเท่าตัวนายอำเภอชวนอุ่นหนุนผลไม้ท้องถิ่นที่สวนลองกองของนายมะเยงอาแวหมู่ที่2ตำบลปูโยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสุบียันแดะมอเลงนายอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยนายนิติพันธ์ประพันธ์บัณฑิตปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโกลกหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวลองกองมีดแรกของอำเภอสุไหงโกลกประจำปี2569กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาสัมพันธ์ลองกองซึ่งเป็นหนึ่งในผลไม้อัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักและมีช่องทางตลาดเพิ่มมากขึ้นนายอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าการเก็บเกี่ยวลองกองมีดแรกถือเป็นวันสำคัญของพี่น้องเกษตรกรเนื่องจากลองกองให้ผลผลิตปีละ1ครั้งกว่าจะถึงวันเก็บเกี่ยวต้องอาศัยการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนอกจากรสชาติหวานอมเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์แล้วลองกองยังมีสารอาหารหลากหลายทั้งวิตามินซีใยอาหารแคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคโดยขณะนี้ผลผลิตลองกองในพื้นที่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วและคาดว่าจะมีผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณ20วันนับจากนี้โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลปูโยคาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ5ตันและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการยกระดับคุณภาพสามารถเพิ่มมูลค่าให้ลองกองได้อย่างชัดเจนโดยลองกองทั่วไปที่พ่อค้ารับซื้อในพื้นที่มีราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ผลผลิตจากแปลงคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าได้ประมาณ40บาทต่อกิโลกรัมสำหรับแปลงตัวอย่างยังพัฒนาช่องทางจำหน่ายในรูปแบบบรรจุกล่องกล่องละ500บาทพร้อมจัดส่งถึงมือลูกค้าและมีการรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งตามเงื่อนไขของผู้จำหน่ายเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากสวนไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงอย่างไรก็ตามภาวะแห้งแล้งในปีนี้ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตเช่นกันโดยแปลงคุณภาพซึ่งเดิมสามารถผลิตลองกองเกรด A ได้ประมาณ70%โดยปีนี้คาดว่าจะเหลือประมาณ50%ส่วนแปลงที่ไม่ได้รับการตัดแต่งและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมอาจมีผลผลิตเกรด A ในสัดส่วนต่ำกว่านั้นมากซึ่งความแตกต่างด้านราคาสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งการตัดแต่งกิ่งการใส่ปุ๋ยการบำรุงต้นและการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างเหมาะสมโดยสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโกลกพร้อมให้คำแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตพร้อมย้ำว่าแม้ปัจจุบันเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมแต่ลองกองยังคงเป็นพืชสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ด้านการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสจึงควรร่วมกันรักษาพื้นที่ปลูกและต่อยอดคุณภาพเพื่อให้ผลไม้ชนิดนี้ยังคงสร้างรายได้และอยู่คู่ชุมชนชายแดนใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ระหว่างวันที่26ถึง31ตุลาคม2569ที่บริเวณชั้น5ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569สำหรับจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะอัมพาตและความพิการโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 5,725 คนทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจทุกช่วงวัยร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเรียนรู้วิธีลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในระหว่างวันที่26ถึง31ตุลาคม2569พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายน2569ณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ปลา
1: จ๊ะ
0: กระดูกกระดิกนิ้วทำไม
1: พี่ทินคะเขาไม่ได้พูดว่ากระดูกกระดิกนิ้วแต่เขาพูดว่ากระดิกนิ้วต่างหากละค่ะ
0: จริงเหรอพี่กลับเข้าใจว่ากระดิกกับกระดูกกระดิกมีความหมายเหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือนกันค่ะกระดิกหมายถึงไหวเล็กน้อยเช่นหนุ่มดีใจที่เห็นนิ้วคนเจ็บกระดิกได้แล้วหรือลมไม่พัดใบไม้ใบไม้จึงไม่กระดิกเลยเมื่อกี้ที่พี่ดินพูดว่าปลากระดูกกระดิกนิ้วน่ะมันไม่ใช่พี่ถูกต้องพูดว่าปลากระดิกนิ้ว
0: เข้าใจละ
1: อ่ะส่วนคำว่ากระดูกกระดิกที่พี่ทินพูดถึงเมื่อกี้มันหมายความว่าขยับตัวไปมาเช่นพี่ทินนอนนิ่งไม่ยอมกระดูกกระดิกเพราะความกลัว
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: หรือปลาตัวนี้ยังไม่ตายยังกระดูกกระดิกได้และพี่ทินรู้ไหมยังมีคำอีกหนึ่งคำที่มีความหมายใกล้เคียงคำสองคำนี้นั่นก็คือคำว่ากระดิกกระเดียเคยได้ยินไหมคะ
0: เหมือนกับเคยจะได้ยินนะ
1: คำนี้หมายถึงเคลื่อนไหวได้บ้างมักใช้เป็นคำปฏิเสธเป็นส่วนใหญ่เช่นเล็กทำงานมาเหนื่อยมากกลับไปบ้านเลยนอนไม่กระดิกกระเดียเลย
0: เข้าใจละเอาอย่างนี้พี่จะสรุปสั้น
1: ๆ
0: กระดิกกระดูกกระดิกกระดิกกระเดียล้วนแต่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ใช้ต่างกันกระดิกหมายความว่าเคลื่อนไหวเล็กน้อยกระดูกกระดิกหมายความว่าขยับตัวไปมาส่วนกระดิกกระเดียหมายความว่าเคลื่อนไหวได้บ้างแต่มักจะใช้เป็นคำปฏิเสธถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: แต่พี่สงสัยนิดนึง
1: สงสัยว่าอะไรคะ
0: สงสัยว่าปลารู้ความหมายคำพวกนี้ได้อย่างไร
1: ก็ใช้มุกเดียวกับวิธีนั่นแหละค่ะไปแอบจำพี่หนูเข้ามาน
0: ึกว่ารู้จริงอ่ะอ่านหนังสือต่อ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายของวันพุธนะครับที่7ตุลาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็นำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมนะครับจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังการเป็นประจำที่นี่นะครับผ่าน3สถานีในช่วงเวลานี้ที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราออกอากาศไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุราง FM 91.75 MHz ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอนะครับ 89.0 MHz อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของท้องถิ่นปะไท 104.50 MHz อำเภอปะไทครับติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ทางด้านของนอกจากนี้แล้วก็จะมีผ่านทางระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th จะและเรดิโอแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org ครับติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางจอมสุรังโคด .com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริการใหม่นะครับเรียกว่าบริการใหม่ที่เริ่มนำร่องทดลองให้บริการนะครับสำหรับคนตาบอดเราคือคนบริการพาไปหาหมอนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีไม่มีคนพาไปที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าบางทีมีเป็นลักษณะของหมอนัดอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้เราจะมีการเริ่มตัวโครงการพาไปหาหมอตรงนี้นะครับตอนนี้มีนำร่องที่กรุงเทพมหานครนะครับกับ3โรงพยาบาลถ้าท่านใดที่เรียกว่าอาจจะมีการได้ไปตรวจที่โรงพยาบาล3โรงพยาบาลนี้ก็สามารถใช้บริการได้นะครับเขาก็จะมีให้ลงทะเบียนผ่าน LINE แอดนะครับแล้วก็จะมีผู้ที่นำไปตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คือเวลาเราไปโรงพยาบาลใหญ่ๆอาคารหลายตึกทางเดินมันซับซ้อนมากเลยนะครับขนาดเราเองยังหลงเดินวนหาแผนกกันแทบแย่
2: ใช่ค่ะเหมือนเขาวงกตขนาดยักษ์เลยยิ่งถ้าเป็นศูนย์การแพทย์ระดับประเทศป้ายบอกทางเยอะจนตาลายไปหมด
1: โหแล้วลองนึกภาพตามดูสิครับว่าสำหรับคนตาบอดหรือคนพิการเนี่ยการต้องฝ่าด่านพวกนี้ไปหาหมอจะเป็นเรื่องที่กดดันขนาดไหน
2: เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆค่ะ
1: นี่แหละครับคือเหตุผลที่เรามาเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วง NMAB Updateประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับ
2: ค่ะสำหรับแฟนรายการที่กำลังเปิดฟังเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz ในอำเภอประทายหรือสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz ที่อำเภอโนนแดง
1: รวมไปถึงทางสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz ในอำเภอเมืองด้วยนะครับทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.เลย
2: ใช่ค่ะรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งวันนี้เรามีข่าวดีที่สำคัญมากๆมาเจาะลึกกันค่ะ
1: คือเราจะมาชำแหละข้อมูลของโครงการที่ชื่อว่าอาสาพาเธอไปพบหมอแบบครบถ้วนทุกประเด็นเลยโครงการนี้เขาทำมาเพื่ออะไรนะครับ
2: เขาออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาระบบการเดินทางในโรงพยาบาลโดยตรงเลยค่ะเปิดให้คนตาบอดสามารถแจ้งขออาสาสมัครเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกได้
1: เดี๋ยวนะครับผมเห็นรายละเอียดนึงบอกว่าอาสาสมัครจะดูแลเฉพาะพื้นที่ภายในโรงพยาบาลเท่านั้น
2: ถูกต้องค่ะ
1: คือไม่มีการไปรับไปส่งถึงที่บ้านตอนแรกผมก็แบบทำไมเขาไม่ทำให้มันครบวงจรไปเลยล่ะ
2: เรื่องนี้ทางโครงการเขามองว่าการบริหารจัดการให้ไปรับที่บ้านมันมีตัวแปรเยอะค่ะทั้งการจราจรเรื่องเวลาแล้วก็ความปลอดภัยด้วย
1: อ๋อเข้าใจละความวุ่นวายและซับซ้อนในโรงพยาบาลน่าจะเป็นคอขวดที่เขาอยากแก้ก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะการให้ไปเจอกันที่จุดนัดพบในโรงพยาบาลจะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดอาสาสมัครหนึ่งคนสามารถช่วยคนตาบอดได้หลายคนต่อวันในพื้นที่เดียวกันเลย
1: โหมองแบบนี้มันเหมือนเรามีนีวิกิเตอร์ส่วนตัวเลยนะครับพอเราก้าวเท้าเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเขาก็พานำทางฝ่าด่านเขาวงกตไปจนถึงหน้าห้องตรวจเลย
2: ลดความกังวลไปได้มหาศาลเลยค่ะแล้วเฟสแรกตอนนี้นำร่องใน3โรงพยาบาลใหญ่นะคะ
1: ก็จะมีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับให้เลือกได้ตามความสะดวกในการเดินทางเลย
2: โอ้โห3ที่นี่คือโรงเรียนแพทย์ที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดละมั้งคะเนี่ยจริงค่ะเป็นการทดสอบระบบที่ดีมากเลย
1: ทีนี้ครับสมมุติว่าผมเป็นคนตาบอดที่อยากจะจองคิวเนวิเกเตอร์ส่วนตัวบ้างต้องทำยังไงครับต้องกรอกเอกสารกองโตหรือว่าโทรไปรอคอลเซ็นเตอร์นานๆไหม
2: โนค่ะตัดความยุ่งยากพวกนั้นทิ้งไปได้เลยเขาใช้แค่แอปพลิเคชัน LINE เท่านั้นเองค่ะ
1: หืมแค่ LINE เหรอครับ
2: ใช่ค่ะขั้นตอนแรกคือเข้าไปเพิ่มเพื่อนใน LINE พิมพ์ @sign unseen อาสาย้ำนะคะมีตัว @ นำหน้าตามด้วย UNSEENASA
1: หรือจะใช้ลิงก์ @ LINEก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะพอกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บก็เลือกฝั่งผู้ใช้บริการเพื่อเปิดฟอร์มลงทะเบียนครั้งแรกเราก็แค่อ่านเงื่อนไขแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ
1: แปลว่าทำแค่ครั้งเดียวจบเลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นถ้าจะนัดหมายก็ทำผ่าน LINE Official ตัวนี้ได้ทันที
2: ถูกต้องค่ะไม่ต้องมานั่งให้ข้อมูลใหม่ทุกครั้งเลยสะดวกมาก
1: ๆโหระบบเขาคิดมาดีแฮะ
2: แล้วจุดที่อยากเน้นย้ำเลยนะคะคือคนตาบอดสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ได้เลยค่ะแม้จะยังไม่มีนัดหมายกับหมอก็ตาม
1: อ้าวไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนแล้วครับ
2: ไม่ต้องค่ะลงทะเบียนเตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้เลยอนาคตพอจะไปหาหมอก็ใช้งานได้รวดเร็วทันที
1: เอออันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเพราะเวลาคนเราจะป่วยเนี่ยคงไม่มีสมาธิมานั่งพิมพ์อะไรยาวๆหรอกลงไว้ก่อนอุ่นใจกว่า
2: ใช่เลยค่ะ
1: สำหรับใครที่สนใจนะครับเข้าไปสอบถามข้อมูลของโครงการนี้เพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Unseen Horizon ได้เลย
2: ชื่อเพจสะกด UNSEEN เว้นวรรค HORICON นะคะ
1: ครับผมหรือถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลรายการของเราก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์044-353-452หรือ0816162399ครับ
2: เอาจริงๆถ้าโมเดลของ3โรงพยาบาลใหญ่นี้ประสบความสำเร็จนะคะลองคิดดูสิว่าการขยายผลระบบอาสาสมัครนำทางแบบนี้ไปสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศมันจะพลิกโฉมความมีอิสระในการดูแลสุขภาพของคนพิการในสังคมไทยระยะยาวได้ขนาดไหน
1: นั่นสิครับมันคือการเปลี่ยนชีวิตคนพิการให้เข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเป็นโจทย์ที่น่าติดตามผลลัพธ์ของมันมากๆครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ

0: ผ่านไปนะครับสำหรับข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาข่าวดีๆแบบนี้นะครับในช่วงของ NMAB อัปเดตก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆวันนะครับในช่วงนี้นะครับก็มาติดตามสถานการณ์นะครับทางด้านของสภาพอากาศประจำวันนะครับก็หยิบให้ได้รับฟังกันโดยสนับสนุนข้อมูลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับโดยสถานีวัดนะครับอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้นะครับสภาพอากาศณปัจจุบันนะครับอุณหภูมิอยู่ที่31.5 องศาเซลเซียสนะครับลมความเร็ว9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฝนสะสมนะครับในช่วงประมาณ1วันที่ผ่านมาไม่มีนะครับสำหรับทางด้านของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็31นะครับองศาจุด5องศาเซลเซียสนะครับมีเมฆบางส่วนทัศนวิสัยนะครับประมาณ13กิโลเมตรนะครับพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ก็17:58 นะครับพระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้6:01 นะครับอุณหภูมิเรียกว่าอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับก็อยู่ประมาณ31องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ครับอยู่ที่ 23.9 องศาเซลเซียสนะครับโดยวันนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้นะครับประมาณ 42% ของพื้นที่แล้วก็อุณหภูมิสูงสุดนะครับที่คาดไว้ก็30องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ8ตุลาคมนะครับก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้นะครับประมาณ 26% ของพื้นที่ก็ถือว่าน้อยแล้วนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่คาดการไว้ก็23องศาเซลเซียสต่ำสุดนะครับสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข้อมูลพยากรณ์อากาศนะครับจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของพวกเราเลยนะครับก็รู้ไว้นะครับเพื่อเตรียมตัวนะครับบางครั้งอาจจะต้องออกไปธุระด้านนอกจะได้เตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนไว้นะครับจะได้ไม่เปียกกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับของรายการแสงสว่างในความมืดครับ
1: ช่วง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย

งานเพลงเพราะจากพี่กาลเกตนะครับสายลมแห่งรักนะครับที่เป็นความสุขให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
1: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

สร้างฝันด้วยกันบ่อนะครับผลงานเพลงเก่าๆเพราะๆจากพี่มนแคนแก่นคูนนะครับหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งมานะครับเพลงต่อไปก็กลับมาช่วงที่2นะครับของรายการแสงสว่างในความมืดกับเวลาประมาณ15นาฬิกาครับอีก40นาทีนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางยะเป็ม 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอประทายนะครับแล้วก็ยังรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio นะครับเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ก็รับฟังได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังรับฟังผ่านทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีก1ช่องทางนะครับก็ติดตามรับฟังก็ได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับสำหรับรายการแสงสว่างในความมืดของเรานะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471ครับฟังจากสถานีใดฟังจากอำเภอใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับเกี่ยวกับคนพิการเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสิทธิสวัสดิการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าเป็นสิทธิสวัสดิการของทางภาครัฐนะครับของคนพิการนะว่ามีอะไรบ้างก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหน้าไมค์ตรงนี้ครับพี่น้องเราจะได้รับทราบพร้อมกันเลยนะครับสำหรับการสอบถามผ่านรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้นะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงโทรมาพูดคุยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็พบกันทุกวันตรงนี้นะครับตามทุกช่วงเวลานะครับที่เราได้ออกอากาศอยู่ตรงนี้นะครับก็ย้ำกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรียกว่ากิจกรรมดีๆนะครับจากทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับกับโครงการคนตาบอดนวดการกุศลนะครับผู้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะมีการจัดขึ้นในวันจันทร์หน้านะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 14:00 นณที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องบ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้ก็เป็นหมอนวดนะครับคนตาบอดเราที่ผ่านโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับคนตาบอดหลักสูตร255ชั่วโมงแล้วก็ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดจากกรมสนับสนุนสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกกฎหมายแล้วนะครับก็มาใช้บริการก็ได้ฟรีนะครับสำหรับ
ปู่ย่าตายายต้องการคลายปวดคลายเมื่อยนะครับโดยโครงการนี้เราก็จัดร่วมกันกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเริ่มจัดมากันตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคมแล้วนะครับโดยจะจัดขึ้นในวันทุกวันที่12ของทุกเดือนหรือว่าถ้าเกิดเดือนไหนวันที่12ไม่ว่างก็จะเลื่อนไปนะครับจะอยู่ภายแต่เดือนละครั้งนะครับบางเดือนอาจจะมีได้ประชาสัมพันธ์บ้างไม่ได้ประชาสัมพันธ์บ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าบางเดือนเราก็ไปที่เป็นสถานที่ปิดนะครับอย่างเช่นบ้านพักคนชราอะไรแบบนี้นะครับก็คนบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้แต่ในเดือนนี้เดือนตุลาคมนะครับเป็นที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับอยู่บ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม044-353-452 044-353-452 081-616-2399นะครับหรือว่าโทรไปที่เบอร์มือถือของศูนย์บริการก็ได้นะครับ094-364-2635นะครับ094-364-2635หรือว่าท่านใดที่อาจจะเป็นจัดงานอีเวนต์นะครับและอยากได้หมอนวดไปให้บริการในงานนะครับก็ติดต่อศูนย์ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของท่านใดที่อาจจะอยากได้เป็นเหมือนสวัสดิการของพนักงานเดือนละครั้งอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามีหลายๆบริษัทเหมือนกันที่ก็จ้างเราไปนะครับก็ติดต่อสอบถามราคาต่างๆได้นะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนอาชีพนะครับให้กับคนตาบอดเราให้มีอาชีพได้ดูตัวเองได้ดูครอบครัวได้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้044-353-452 044-353-452กด2ติดต่อสมาคมคนตาบอดศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่า094-364-2635ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ

็เพราะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบหมายท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้ขออนุญาตแนะนำสวัสดิการนะครับของทางเรียกว่าบริการนะครับของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับสำหรับช่วงนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ว่าท่านจะได้เป็น

ได้เราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านในการพาไปธนาคารนะครับเพื่อที่จะคนตาบอดเราจะได้เรียกว่าเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าสิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัสนะครับตรงนี้ก็สามารถติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เราให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเป็นเรียกว่าบริการที่ผู้ที่ให้บริการมีการเซ็นรับรองให้นะครับอย่างเช่นไปพมจ.นะครับตรงนี้เจ้าที่เซ็นรับรองให้ได้แน่นอนนะครับหรือว่าไปธนาคารก็อาจจะต้องทำความเข้าใจนะครับถ้าในกรณีที่ตัวเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่เซ็นรับรองการให้บริการให้นะครับเราก็จะไม่สามารถขอเบิกตัวเรียกว่างบประมาณนะครับจากทางพมจ.ได้นะครับท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่เซ็นให้นะครับตรงนี้เราให้บริการฟรีเพราะว่าเราไปเบิกค่าน้ำมันลดค่าอะไรจากทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้นะครับก็เมื่อตอนไปใช้บริการก็อาจจะให้ท่านให้ตัวท่านนะครับช่วยพูดคุยนะครับกับเจ้าที่ธนาคารหรือว่าเจ้าที่ที่ท่านไปรับบริการที่เราพาไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราพูดฝ่ายเดียวตัวพูดให้บริการไม่เชื่อนะครับว่าทางศูนย์เรามีบริการแบบนี้ให้บริการจริงๆนะครับเราก็จะไม่สามารถเบิกได้ถ้าเกิดไม่ได้เซ็นแต่ถ้าเกิดมีการเซ็นรับรองการให้บริการต่างๆนะครับเราก็จะเบิกให้ท่านได้แล้วก็จะท่านก็ได้รับบริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับลองโทรสอบถามมาก่อนก็ได้นะครับจะให้เราส่งประสานความสะดวกนะครับไปทำอะไรก็โทรปรึกษาเราได้นะครับแต่ต้องรบกวนนะครับโทรแจ้งอย่างน้อยนะครับอย่างช้าสุดคือ3วันนะครับก่อนจะไปนะครับโทรแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เราที่ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044 353452 044 353452และ0816162399 0816162399รวมไปถึงทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์มือถือของศูนย์นะครับ0943642635 0943642635ได้เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นบริการประสานส่งต่อนะครับทำบัตรคนพิการต่อบัตรคนพิการนะครับทำบัตรประชาชนต่อบัตรประชาชนนะครับก็ได้เช่นเดียวกันทำนิติกรรมธุรกรรมต่างๆที่อำเภอที่เทศบาลนะครับหรือว่าที่ธนาคารที่โรงพยาบาลตามแพทย์นัดต่างๆนะครับก็โทรปรึกษาเราได้แต่ก็อย่างน้อยนะครับโทรมาอย่างน้อยก่อน3วันทำการนะครับเพราะว่าเพื่อเราจะได้มีการเตรียมจัดคิวเจ้าหน้าที่แล้วก็จะดูว่าคิวที่ท่านต้องการว่างหรือไม่เพราะว่าแต่ละวันเราให้บริการได้สูงสุดไม่เกิน2เคสหรือว่า2รายนะครับเพราะว่าด้วยข้อจำกัดในหลายๆเรื่องในเรื่องของบุคลากรด้วยนะครับเรื่องของงบประมาณต่างๆด้วยนะครับเราจะให้บริการได้วันหนึ่งไม่เกิน2เคสนะครับก็โทรมาก็ได้นะครับหรือว่าในกรณีที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่เราช่วยเหลืออะไรนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ใกล้ฤดูเรียกว่าฤดูการต่อสัญญาสำหรับผู้ที่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีที่อยู่กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่ามีอยู่กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ตามนะครับก่อนท่านจะเข้ามารบกวนท่านโทรแจ้งเราก่อนนะครับอย่างน้อยสัก3วันนะครับเพื่อให้เจ้าที่จัดคิวจัดตารางงานต่างๆนะครับเพื่อที่ท่านเข้ามาแล้วท่านจะได้ไม่ต้องรอนานเพราะว่าเจ้าหน้าที่เรามีเพิ่มขึ้นก็จริงแต่งานเราก็มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ถ้าเกิดตรงไหนไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการต้องขออภัยนะครับแต่อย่างไรแล้วรบกวนโทรแจ้งทางสมาคมทางศูนย์นะครับก่อนสัก3วันนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราได้ให้ไว้หรือว่าค้นหาข้อมูลเพจ Facebook ก็ได้นะครับทักแชท Facebook ทักแชท LINE มาก็ได้นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับโทรศัพท์เราสามารถติดต่อได้ในทุกวันทำการ

นะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ถ้าเกิดโทรก่อนหน้านั้นนะครับหรือว่าหลังจากนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายนะครับต้องโทรในวันและเวลาทำการเท่านั้นนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับชั่วโมงหน้าอยู่ที่กองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี 107.25 เดี๋ยวดูสภาพอากาศก่อนนะครับถ้าฝนไม่ตกแรงก็น่าจะได้รับฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวบ้าน4อำเภอในจังหวัดนราธิวาสลงมติให้สอบต.เป็นหน่วยงานบูรณาการประสานแก้ปัญหาที่ดินทำกินบริเวณเทือกเขาเมาะแตด้านสอบต.พร้อมเป็นโซ่กลางแก้ปัญหาตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินที่กำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโปโดยมีพื้นที่ครอบคลุม4อำเภอ8ตำบล32หมู่บ้านได้แก่อำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะและอำเภอรือเสาะซึ่งประสบปัญหาที่ดินทับซ้อนและไม่มีเอกสารสิทธิ์บริเวณเทือกเขาเมาะแตหน้าโรงเรียนบ้านการนัวตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและประธานกพต.นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นห่วงการดำรงชีวิตของชาวบ้านจึงได้ให้สอบต.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่แก้ไขได้ยากและซับซ้อนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.นำทีมผู้บริหารสอบต.และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอาทิผู้แทนอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโปเครือข่ายปกป้องสิทธิในที่ดินรอบพื้นที่เตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโปสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาปัตตานีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาร่วมรับฟังปัญหาดังกล่าวโดยประชาชนร่วมสะท้อนปัญหาความทุกข์ร้อนว่าขณะนี้ชาวบ้านใน4อำเภอ32หมู่บ้านจังหวัดนราธิวาสกลายเป็นคนทำผิดกฎหมายในการอาศัยและทำมาหากินในที่ดินที่อาศัยมาตั้งแต่บรรพบุรุษเรามีวิถีชีวิตสืบทอดทั้งบ้านเรือนสถานที่ส่วนกลางและที่ทำกินล้วนไม่มีโฉนดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่จับจองเมื่อมีการเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโปจำนวน 38,000 ไร่จาก 69,500 ไร่จึงกลายเป็นความทุกข์ใจและอยากให้ภาครัฐได้เข้าใจพร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไขโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอจัดทำแผนแม่บทดำเนินการร่วมกันอย่างไรก็ตามนายชนะทันได้ให้ประชาชนลงมติเลือกหน่วยงานและคณะทำงานที่จะเป็นหน่วยงานกลางประสานการแก้ไขปัญหาโดยที่ประชุมมีมติเห็นพ้องให้สอบต.เป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการและเป็นแกนกลางบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขเรื่องที่ดินบริเวณเทือกเขาเมาะแตให้สำเร็จลุล่วงโดยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดประชุมพิจารณากรอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีแนวทางแก้ไขปัญหาคือขับเคลื่อนกลไกการมีส่วนร่วมโดยจัดตั้งคณะทำงานระดับอำเภอการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลและการเลือกกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ปรึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมโทร1663ปรึกษาข้อกังวลขอคำแนะนำเรื่องโรคเอดส์และการตั้งท้องไม่พร้อมหาเพื่อนช่วยค้นหาทางเลือกในการจัดการปัญหาและส่งต่อบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้รับบริการปรึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมได้ทุกวันตั้งแต่9 โมงถึง 3 ทุ่มโทร1663

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับกับช่วงเวลาเย็นๆดีๆแบบนี้ครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับอยู่กับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่ารับฟังผ่านออนไลน์ก็ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org ครับติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ฟังจากช่องทางใดฟังจากอำเภอใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าในช่วงที่2ของรายการอยากจะโทรมาสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองหรือว่าจะเป็นของทางภาครัฐนะครับเป็นสิทธิสวัสดิการของคนพิการนะครับก็โทรมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะมาโทรมาขอเพลงนะครับโทรมารายงานการจราจรสภาพอากาศต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471ในช่วงที่2ของรายการนะครับส่วนช่วงแรกของรายการตอนนี้ครับช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวสารนะครับที่มีประโยชน์กับต่อคนพิการเรานะครับมาให้ได้รับฟังกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการนำร่องนะครับที่ถ้าสามารถใช้ได้จริงนะครับก็อาจจะมีประโยชน์นะครับต่อคนตาบอดเราทั่วประเทศนะครับตอนนี้เป็นโครงการนำร่องก็คือโครงการพาไปหาหมอนะครับเพราะว่าปัจจุบันการเดินทางของคนพิการของคนตาบอดเราเนี่ยก็คนตาบอดเราก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ก็ในบางสถานที่ที่มีความซับซ้อนนะครับในการเข้าไปใช้บริการอย่างเช่นโรงพยาบาลนะครับเราก็ยังจำเป็นต้องมีผู้ที่สามารถนำเราเดินทางนะครับไปติดต่อในจุดต่างๆได้นะครับบางครั้งญาติพี่น้องอาจจะไม่ว่างนะครับก็อาจจะมีการได้เรียกว่าจ้างนะครับผู้ที่พาไปแต่ตรงนี้ก็เป็นอาสาสมัครนะครับให้บริการฟรีที่จะนำท่านไปติดต่อนะครับเรื่องต่างๆในโรงพยาบาลบางท่านมีหมอนัดบางท่านป่วยไม่สบายต้องการผู้นำไปนะครับตรงนี้ก็มีเรียกว่าโครงการต้นแบบนะครับที่ให้บริการ3โรงพยาบาลหลักในกรุงเทพมหานครนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข่าวสารแบบครบถ้วนทุกรายละเอียดกันเลยค่ะ
2: ใช่ครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามเราผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 MHz นะครับเราออกอากาศครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดเลยรวมถึงบางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิด้วยครับ
1: ติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเลยค่ะรายการของเราเนี่ยผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะถ้าใครฟังแล้วมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่เบอร์044-353-452หรือ0816162399นะคะ
2: ครับผมสำหรับวันนี้เรามีข่าวดีมากๆสำหรับคนตาบอดมาฝากกันเป็นโครงการที่น่าสนใจสุดๆชื่อว่าโครงการอาสาพาเธอไปพบหมอครับ
1: โหแค่ชื่อก็ฟังดูอุ่นใจแล้วค่ะคือต้องบอกว่าการไปโรงพยาบาลสำหรับคนตาบอดเนี่ยมันเหมือนเดินในเขาวงกตหรือแบบสนามบินที่กว้างๆเลยนะคะกว้างมากแล้วก็ซับซ้อนสุดๆ
2: ใช่ครับหลงง่ายมากโครงการนี้เขาก็เลยเปิดให้คนตาบอดที่ต้องการไปโรงพยาบาลสามารถแจ้งขออาสาสมัครไปช่วยอำนวยความสะดวกได้ครับเพื่อให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างมั่นใจขึ้น
1: แล้วทีนี้แบบว่าขอบเขตการช่วยเหลือของอาสาสมัครเนี่ยเขาครอบคลุมตั้งแต่จุดไหนถึงจุดไหนคะคือไปรับที่บ้านเลยไหม
2: อันนี้ต้องย้ำเลยครับว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดของโครงการเลยคืออาสาสมัครจะให้ความช่วยเหลือเฉพาะในขอบเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลเท่านั้นครับ
1: อ๋อคือไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลย
2: ถูกต้องครับจะไม่มีการไปรับหรือไปส่งถึงที่บ้านอย่างเด็ดขาดครับคือคนตาบอดต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลเองก่อนแล้วอาสาสมัครถึงจะรับช่วงต่อนำทางให้ภายในโรงพยาบาลครับ
1: เข้าใจเลยค่ะก็คือช่วยลดความซับซ้อนข้างในตึกเนาะแล้วทีนี้โครงการเขาเริ่มต้นที่ไหนบ้างคะมีครอบคลุมทุกที่หรือยัง
2: ตอนนี้ยังเป็นพื้นที่นำร่องเฟสแรกอยู่ครับมี3ที่ด้วยกันคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับ
1: โหมีแต่โรงพยาบาลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคนเยอะและตึกเยอะแน่นอนแล้วขั้นตอนการใช้งานเป็นยังไงคะต้องไปโหลดแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มให้ยุ่งยากไหม
2: ไม่ต้องเลยครับง่ายกว่านั้นเยอะคือเขาให้เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ครับพิมพ์เพิ่มเพื่อนด้วย ID @unseenasamีตัวแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับหรือกดผ่านลิงก์ https://line.me/r/t@207tchzh ได้เลยครับ
1: ใช้ไลน์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วสะดวกดีนะคะ
2: ใช่ครับพอกดเพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บก็ให้กดเลือกลงทะเบียนในฝั่งผู้ใช้บริการครับแล้วก็อ่านเงื่อนไขกรอกฟอร์มครั้งแรกให้ครบถ้วนก่อน
1: คือแบบว่ากรอกแค่ครั้งแรกครั้งเดียวใช่ไหมคะ
2: ครับผมครั้งเดียวครับครั้งต่อไปถ้านัดหมายก็ทำผ่านไลน์ได้เลยหรือถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ทักไปถามที่เพจ Facebook ชื่อ Unseen Horizon ได้เลยครับ
1: ทีนี้ขอถามเผื่อคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะสมมุติว่าตอนนี้แบบสุขภาพเรายังแข็งแรงดีมากไม่มีนัดหมอเลยอะค่ะจำเป็นต้องสนใจข่าวนี้หรือว่าเข้าไปลงทะเบียนเตรียมไว้ตอนนี้เลยไหมคะ
2: จำเป็นครับทางโครงการเขาเชิญชวนและแนะนำให้คนตาบอดลงทะเบียนไว้ก่อนได้เลยครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของคนทุกคนครับคาดเดาไม่ได้เลย
1: จริงด้วยค่ะบุตรจะป่วยก็ป่วยกระทันหันเลย
2: ใช่ครับเวลาที่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลฉุกเฉินจะได้เรียกใช้อาสาสมัครได้ทันทีครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลากรอกข้อมูลตอนที่กำลังฉุกลงหุกอยู
1: ่เห็นด้วยมากๆค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีเยี่ยมเลยฟังแล้วก็อยากทิ้งทายให้คิดกันต่อนะคะว่าแค่เทคโนโลยีแพลตฟอร์มแชทธรรมดาอย่าง LINE เนี่ยยังสามารถเชื่อมโยงอาสาสมัครเข้ากับคนตาบอดเพื่อทลายกำแพงการไปโรงพยาบาลได้สำเร็จเลย
2: ใช่ครับน่าคิดต่อว่าในอนาคตเราจะเอาระบบการจับคู่ง่ายๆแบบนี้ไปใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันด้านอื่นๆให้คนพิการได้ยังไงอีกบ้าง
1: จริงค่ะอาจจะช่วยลบอุปสรรคได้อีกมหาศาลเลยสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ผ่านไปสำหรับข่าวดีๆนะครับถือว่าเป็นโครงการนำร่องดีๆนะครับที่ถ้าสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วประเทศจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อคนตาบอด อย่างเราบ้างนะอย่างเรามากเลยนะครับหลายท่านที่รับฟังก็อาจจะมีข้อสงสัยเกิดหลายข้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครใช้งานนะครับการเดินทางของคนตาบอดเดี๋ยวจะมาขยายความให้ท่านได้ทราบกันในช่วงที่2ของรายการก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มากันที่ในเรื่องของสภาพอากาศนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับอุณหภูมิวันนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 31.2 องศาเซลเซียสนะครับยังไม่รวมความชื้นยังไม่รวมสภาพอื่นๆเข้าไปแต่อุณหภูมิที่รู้สึกจริงๆก็อยู่ประมาณ 34-35 องศานะครับลมมาจากที่ตะวันออกนะครับความเร็ว13กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเมฆบางส่วนนะครับทัศนวิสัย13กิโลเมตรนะครับฝนสะสมก็วันนี้0มิลลิเมตรนะครับพระอาทิตย์ตกในวันนี้ครับ 17:58 นาทีแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ 6:01 นาทีนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับ 32.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ 23.9 องศาเซลเซียสนะครับโอกาสฝนตกในวันนี้เป็นฝนฟ้าคะนองครับมีโอกาสตกโดยประมาณ17นะครับเหลือเวลาเหลือประมาณ 17% ของพื้นที่แล้วนะครับสำหรับในช่วงเย็นที่เหลือตรงนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ครับวันที่8ตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับตกในประมาณ 18% ของพื้นที่ถือว่าลดน้อยลงมากเลยนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เอาไว้นะครับเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินชีวิตออกไปทำงานออกไปทำธุระนะครับจะได้เตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนไว้จะได้ไม่เปียกนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็จบจากเพลงนี้เดี๋ยวคืนเวลาให้กับสถานีสักครู่ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีครบแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ร่วมสนับสนุนการเทียบเวลาโดย
1: 1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
3: ส่ง

ครับงานเก่าๆของพี่นางศิริพรอภัยพงศ์ครับหยิบให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ16นาฬิกากับอีก39นาทีโดยประมาณครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทางสมาคมที่ www.nmab.or.th และเรดิโอแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับฟังจากช่องทางใดฟังจากอำเภอใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรหรือว่าอยากโทรขอเพลงนะครับอยากฟังเพลงอะไรหรือว่าอยากสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการนะครับก็โทรสอบถามได้ที่หน้าใหม่ตรงนี้0815109471ครับ0815109471นะครับจากในช่วงของNMAB อัปเดตที่นำเสนอในเรื่องของการโครงการอาสาพาไปหาหมอนะครับซึ่งตัวโครงการเขาก็กำหนดไว้นะครับในเรื่องของการให้บริการขอบเขตการให้บริการก็คือจะให้บริการอยู่ในเฉพาะตัวโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ท่านอาจจะสงสัยแล้วจากบ้านไปโรงพยาบาลคนตาบอดเราจะเดินทางอย่างไรนะครับคนตาบอดเรานะครับถ้าเป็นคนตาบอดที่ได้รับการพัฒนานะครับโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยการลงพื้นที่ไปในแต่ละอำเภอแต่ละตำบล นะครับจะได้รับการเรียนรู้ในหลักสูตรของการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดนะครับหรือว่า วิชาถ้าเกิดภาษาอังกฤษก็จะเป็น orientation and mobilityหรือว่าตัวย่อคือ O&M นะครับวิชานี้เป็นวิชาที่จะสอนให้คนตาบอดนะครับได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับโดยหลักสูตรนี้ก็ใช้กันทั่วโลกนะครับโดยประเทศไทยของเราก็นำมาใช้เช่นเดียวกันโดยตัวในจังหวัดนครราชสีมาเราก็เป็นหน้าที่ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในการลงพื้นที่นะครับไปค้นหาคนตาบอดตามแต่ละตำบล นะครับที่ยังไม่เคยเรียนตรงนี้นะครับและสนใจแล้วเราก็นำมาสอนนะครับโดยหลักสูตรนะครับเขาก็จะสอนตั้งแต่ตื่นนอนนะครับทำอย่างไรกินข้าวทำอย่างไรแต่งตัวอย่างไรนะครับการเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการเดินทางแบบมีผู้เรียกว่าอะไรแบบมีผู้นำทางนะครับต้องใช้วิธีการเดินอย่างไรต้องจับอย่างไรนะครับเพื่อให้ทั้งผู้นำทางนะครับแล้วก็คนตาบอดเราไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็เดินได้อย่างปลอดภัยนะครับการขึ้นการลงบันไดนะครับการเดินกับผู้นำทางแบบมีไม้เท้าขาวหรือว่าการเดินแบบกับผู้นำทางโดยไม่มีไม้เท้าขาวหรือว่าการเดินโดยใช้ไม้เท้าขาวแบบเดียวๆนะครับตามสภาพภูมิประเทศต่างๆนะครับบนถนนริมถนนบนฟุตบาทนะครับเป็นถนนในหมู่บ้านถนนในเมืองนะครับการขึ้นการลงสะพานลอยอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอย่างในปีนี้นะครับในรุ่นล่าสุดที่เราสอนได้มาสอนที่สมาคมก็เราพากันไปที่หน้าย่าโมไปเดินเทอร์มินอลเลยนะครับให้ฝึกการใช้ไม้เท้าขาวนะครับการใช้ประสาทสัมผัสที่ยังเหลืออยู่นะครับนอกจากบางคนสายตาก็ยังพอมีมองเห็นอยู่บ้างก็ใช้สายตาประกอบด้วยแล้วก็ใช้ไม้เท้าขาวนะครับประกอบตรงนี้ด้วยทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะลงพื้นที่ไปสอนนะครับเพื่ออย่างน้อยนะครับคนตาบอดเราสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของชุมชนนะครับแล้วก็บางท่านก็มีการต่อยอดนอกจากจะสามารถดูแลตัวเองได้แล้วยังสามารถต่อยอดไปทำงานนะครับเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะมาเล่าเรื่องของเกี่ยวกับงานที่คนตาบอดสามารถทำได้นะครับในเรื่องของการเดินทางยังไม่จบนะครับเราก็นอกจากการใช้ทักษะO&M ตรงนี้แล้วนะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีนะครับ
มาช่วยในการเดินทางมาช่วยเรียกว่าลดช่องว่างนะครับในการดำรงชีวิตลงนะครับหลายๆท่านที่ฟังช่วงแรกก็อาจจะสงสัยว่าคนตาบอดเราจะไปลงทะเบียนในลายยังไงนะครับลงทะเบียนขอรับบริการคนตาบอดเรานะครับหลายท่านที่ได้รับการเรียนเรียกว่าเรียนการใช้สมาร์ทโฟนนะครับสำหรับคนตาบอดมาแล้วนะครับสมาร์ทโฟนของคนตาบอดหรือว่าโทรศัพท์มือถือของคนตาบอดเป็นโทรศัพท์เหมือนทุกท่านทั่วไปเลยนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรเพิ่มเติมมาเลยแต่เพียงแค่เราจะไปเปิดฟังก์ชันเพิ่มเติมที่มันมีมากับโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับทั้งใน iOS นะครับหรือว่า iPhone หรือว่า Android นะครับ Samsung Xiaomi อะไร Honor นะครับหัวเว่ยไม่มีนะครับมีแต่ Honor นะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีทั้งหมดนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นในAndroid ก็จะเป็น Talkback นะครับ iOS ก็จะเป็น Voiceover นะครับเป็นการอ่านหน้าจอให้เราฟังนะครับว่าในหน้าจอนั้นมีอะไรอยู่มีแอปพลิเคชันอะไรนะครับแล้วก็จะมีวิธีการควบคุมเหมือนก็คุมคล้ายๆคนตาดีเลยแต่จะเพิ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะครับคนตาบอดเราก็จะสามารถเข้าสู่โลกโซเชียลเข้า Facebook มี LINE นะครับฟัง YouTube ได้นะครับสามารถเข้าถึงข่าวสารต่างๆได้ถ้าเกิดเป็นคนตาบอดที่รับการพัฒนาแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่อาจจะยังไม่ถนัดนักนะครับก็ยังมีอยู่แต่ก็ถ้าเกิดคนไหนที่ใช้งานได้แล้วเขาก็จะต่อยอดนะครับไปทำอย่างอื่นได้มากมายอย่างเช่นการเรียกรถผ่าน Grab ผ่านโบผ่านแม็กซิมในพวกนี้นะครับก็จะสามารถเรียกได้ด้วยตัวเองเลยสั่งอาหารก็สั่งได้นะครับสั่ง7 Delivery ก็สั่งได้นะครับถ้าเกิดคนตาบอดคนนั้นได้รับการสอนใช้ไปแล้วนะครับโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีโครงการที่สอนให้กับคนตาบอดอยู่เป็นระยะนะครับก็คนตาบอดยุคใหม่นะครับก็จะเรียกว่าสามารถใช้โซเชียลใช้เทคโนโลยีได้ใกล้เคียงกับคนตาดีมากเลยนะครับเห็นคนตาบอดเดินอยู่แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแปลกใจว่าเขาเอาขึ้นมาได้เขาเล่นได้ยังไงนะครับเขามีเสียงอ่านให้ฟังนะครับตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าเบื้องต้นนะครับที่คนตาบอดเราก็จะสามารถใช้งานเทคโนโลยีใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็ใช้ทักษะในการดำรงชีวิตได้นะครับก็เป็นสิ่งที่สมาคมเราแล้วก็องค์กรภายใต้ตัวในเครือองค์กรในเครือเราก็ผลักดันมาโดยตลอดนะครับในการอยู่ร่วมกับสังคมทั่วไปให้เหมือนคนไม่ตาบอดนะครับเหมือนคนตาดีมากที่สุดนะครับสงสัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดก็โทรสอบถามเรากันเข้ามาได้นะครับ044-353-452 044-353-452 081-616-2399 สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับงานเพลงพ่อๆของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับใจสารภาพจิตเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

จสารภาพนะครับจะเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดกลับมาช่วงสุดท้าย16นาฬิกากับอีก50นาทีโดยประมาณนะครับในช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับถึงบริการของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับนอกจากเราจะมีบริการการสอนใช้ไม้เท้าขาวการสอนวิชา OM โดยการลงไปในพื้นที่ในแต่ละตำบลในแต่ละอำเภอแล้วนะครับเราก็ยังมีทางด้านของบริการการประสานส่งต่อคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์นะครับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราท่านใดที่ต้องการผู้ที่ช่วยประสานงานนะครับในการไม่ว่าจะทำบัตรประจำตัวประชาชนต่อบัตรประจำตัวประชาชนทำบัตรคนพิการต่อบัตรคนพิการนะครับพบแพทย์ตามนัดนะครับอันนี้ก็มีนะครับหรือว่าทำนิติกรรมทำธุรกรรมต่างๆที่ธนาคารที่อำเภอที่เทศบาลนะครับหากไม่มีผู้พาไปสามารถขอใช้บริการกับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้โดยทางศูนย์เราให้บริการฟรีนะครับแต่ต้องมีวงเล็บนิดนึงนะครับ

ประสานส่งต่อไปนะครับทางเจ้าหน้าที่ปลายทางไม่เซ็นรับรองการรับบริการให้นะครับตรงนี้ท่านอาจจะต้องมีการเสียค่าน้ำมันเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับทางศูนย์เพราะเนื่องจากเราก็จะไม่ได้สามารถเบิกได้เลยนะครับก็จะแจ้งไว้ตรงนี้โดยครับโดยการขอรับบริการนะครับก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่ท่านโทรมาแจ้งที่ศูนย์เรานะครับก่อนสัก3วันนะครับ3วันเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่เราจะได้เช็คนะครับตารางงานนะครับเพื่อถ้าเกิดท่านโทรมาแบบว่าวันจะไปวันพรุ่งนี้โทรมาวันนี้นะครับบางทีตารางของวันพรุ่งนี้อาจจะเต็มไปแล้วนะครับเพราะว่าเราให้บริการได้ไม่เกินวันละ2เคสนะครับเกินกว่านั้นต้องเป็นวันถัดไปนะครับก็อย่างน้อยให้ท่านโทรมาอย่างน้อยสัก3วันก่อนจะไปนะครับเราจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่จัดเตรียมบุคลากรนะครับหรือว่าดูตารางเวลาให้กับท่านว่าวันที่ท่านต้องการไปมีตารางเวลาว่างหรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นบริการของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราแล้วก็นอกจาก2บริการนี้แล้วนะครับเราก็จะมีบริการให้คำปรึกษานะครับสำหรับเงินกู้ของคนพิการนะครับโดยไม่มีดอกเบี้ยเงินกู้ตรงนี้ทางศูนย์เราไม่ได้เป็นผู้ปล่อยกู้นะครับโดยเงินตรงนี้เป็นเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับทางศูนย์เราเป็นผู้ให้คำปรึกษาอาจจะเป็นผู้ที่ดูเอกสารให้ตรวจสอบเอกสารให้นะครับตรงนี้นะครับแต่ผู้ปล่อยกู้คือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีการพิจารณาจากอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนะครับโดยมีประธานก็คือโดยตำแหน่งก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแต่โดยปกติแล้วท่านก็จะมอบหมายให้รองผู้ว่านะครับมาเป็นประธานตรงนี้ก็จะมีการพิจารณาโดยที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับในน่าจะประมาณ2เดือนครั้งนะครับโดยเงินตรงนี้ครับคนพิการเราสามารถกู้ได้ 40,000 บาทนะครับ 60,000 บาท 120,000 บาทแล้วก็ล่าสุดเพิ่มวงเงินไปถึง 300,000 บาทนะครับโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับแต่ต้องใช้คืนผมไม่แน่ใจว่า 300,000 บาทนี้ใช้คืนภายในกี่ปีแต่ถ้าเกิดเป็นหลักเกณฑ์เดิมก็คือใช้คืนภายใน5ปีนะครับใช้คืนเฉพาะเงินต้นไม่มีดอกเบี้ยโดยเงินตรงนี้ท่านต้องนำไปประกอบอาชีพนะครับโดยการส่งเอกสารตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นการส่งเอกสารแบบออนไลน์นะครับผ่านระบบออนไลน์แล้วท่านสามารถให้ลูกหลานท่านนะครับส่งกรอกข้อมูลให้จะประกอบอาชีพอะไรก็เขียนแผนการดำเนินงานมานะครับหรือว่าไม่ทำไม่เป็นอะไรอย่างไรก็ปรึกษาที่ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิทธิของคนพิการเราที่หลายๆท่านก็ไม่รู้นะครับว่าเรามีสิทธิตรงนี้ด้วยอาจจะไปกู้ตามระบบมานอกระบบบ้างที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดกู้ของกองทุนคนพิการนะครับตัวนี้ไม่มีดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าระยะเวลาการได้รับงบประมาณอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับถ้าเรียกว่าส่งเอกสารณถ้าเกิดส่งเอกสารเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เป็นต้นเดือนต้นปีงบประมาณอาจจะได้งบประมาณมาเดียวที่สุดก็น่าจะเป็นเดือนมกราคมนะครับแต่ถ้าเกิดขอช่วงหลังจากนั้นไปก็จะรอระยะเวลาประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ท่านส่งเอกสารเข้าสู่ระบบไปแล้วนะครับจะมีเจ้าที่จากทางพมจ.ลงไปตรวจที่ท่านต้องการประกอบอาชีพอาจจะเป็นขายของอาจจะเป็นทำนาอาจจะเป็นอะไรพวกนี้นะครับเปิดร้านนวดอะไรพวกนี้ก็จะมีเจ้าที่ลงไปตรวจก่อนนะครับตรงนี้ทางศูนย์แล้วก็ปรึกให้คำปรึกษาได้ก็โทรมาสอบถามกันได้044-353-452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่า094-364-2635นะครับนึกอะไรไม่ออกพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาใน Google นะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อสมาคมหลากหลายช่องทางเลยนะครับสมาคมของเราเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ 8:30 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆกันได้นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: โครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดประตูระบายน้ำทุกแห่งตลอดลำน้ำปิงเพื่อพร่องน้ำรับมือฝนหนักระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1และ7ซึ่งควบคุมดูแลประตูระบายน้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงเริ่มตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายโดยให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้เหลือช่องว่างในแม่น้ำปิงในการรองรับพายุฝนที่จะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569โดยประตูระบายน้ำท่าวังตาลเปิดบานประตู1ช่องบานประตูระบายน้ำฝ่ายดอยน้อยอำเภอดอยหล่อเปิด2ช่องบานและประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองเปิดทั้งหมด10ช่องบานพร้อมกันนี้ได้แจ้งสถานีสูบน้ำด้านเหนือด้านท้ายและผู้เลี้ยงปลาในกระชังให้ติดตามสถานการณ์น้ำเฝ้าระวังในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งจากข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพบว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกและฝนตกหนักในบางพื้นที่โครงการชลประทานเชียงใหม่จึงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนโยบายของกรมชลประทานที่มีข้อสั่งการให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไม่ให้ติดหน้าประตูระบายน้ำรวมถึงดูแลการระบายน้ำลงลำน้ำหลักไม่ให้มีสิ่งกีดขวางและการระบายน้ำต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8ติดตามสถานการณ์น้ำท่าและสถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกำลังพลกระสอบทรายและถุงยังชีพให้มีความพร้อมอยู่เสมอเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้อ่างเก็บน้ำที่มีความจุเกินร้อยละ80ตรวจสอบพื้นที่การระบายน้ำด้านท้ายไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำนอกจากนี้ให้จัดทำแผนที่การระบายน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์พร้อมรายงานสถานการณ์ทุก6ชั่วโมงโดยเฉพาะจุดตรวจวัดน้ำสำคัญรวมถึงติดตามระดับน้ำในลำน้ำสาขาสายต่างๆทั้งแม่น้ำฝางแม่น้ำแตงแม่น้ำวางน้ำแม่ขานน้ำแม่กลางและน้ำแม่แจ่มพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม
12: ิสถานีถัดไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
13: ถึงสาวรีย์แล้ว
14: จะเรียกก็เรียกให้ถูกสิจ้าก้าวแต้มต้องพูดว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม
13: ิพอมาถึงที่จริงๆแล้วดูยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเห็นในภาพอีกนะ
14: อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นอนุสาวรีย์ที่รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2484เพื่อเชิดชูเกียรติบรรดาผู้พลีชีพเพื่อชาติและเป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะต่อฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนสังเกตไหมว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีลักษณะเป็นรูปดาบปลายปืน5เล่มรวมกันตรงโคนดาบทั้ง5ด้านประดิษฐานรูปปั้นวีรชนคือทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนไว้โดยรอบหมายถึงคนทั้ง5กลุ่มนี้ช่วยกันร่วมรบ
15: สถาปนิกผู้ออกแบบต้องเก่งมากๆเลยนะเนี่ย
14: หม่อมหลวงตุ่มมาลากุลเป็นผู้ออกแบบจ้าศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นผู้อำนวยการปั้นหล่อรูปวีรชนมีรัฐพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2484นอกจากนี้ยังจารึกชื่อทหารตำรวจที่สละชีพในสงครามต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะเพื่อย้ำเตือนให้ลูกหลานไทยระลึกถึงความเสียสละเพื่อประเทศชาติ
15: อยากเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้างจัง
13: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราเดินกลับบ้านกันนะลดการใช้เชื้อเพลิงเพื่อประเทศชาติ
15: เอาไม่เอาหรอก
13: เดี๋ยวก่อนถ่ายรูปกันก่อนสิ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
16: ในสองของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้มีนิทาน2ภาษานำมาฝากกันครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นการเหนียวครับและก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์มาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทางFacebook Live นะครับของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางและในช่องทางนะครับและฟังวิดีโอออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th รวมถึง sunnydeck.com นะครับและก็ pakifm.org ฟังพร้อมกันในเครือข่ายทั้งวิดีโอออนไลน์ Facebook Live และก็ทางวิดีโอ FM และก็ AM ทั่วประเทศครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้มีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นครับ
17: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรี

0: ก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
5: คิดสารดี
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆเราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนและเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่าการเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอน้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมการกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอน้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่า ผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟรอสเซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัวเนี่ยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะเราเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอ้น้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอน้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยการในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอน้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอน้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอน้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำๆเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่าเบอร์เจอรัลฟินดีเซนค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะ ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เดินเดินเดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน
1: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นทะลุถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่นเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: edge of the woods, there was a pond.
1: ณชายป่าแห่งหนึ่งมีบึงน้ำ
0: And there, a minnow and a tadpole swam among the weeds. They were inseparable friends.
1: ในบึงมีลูกปลากับลูกออสแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้น้ำทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกัน
0: Tadpole discovered that during the night he had grown two little legs.
1: เช้าวันหนึ่งลูกออสพบว่ามันมีขาเล็กๆสองข้างงอกออกมาในชั่วข้ามคืน
0: Look, he said triumphantly. Look, I'm a frog.
1: ดูนี่ดูนี่สิฉันเป็นกบแล้วมันร้องด้วยความภูมิใจ
0: Nonsense, said the minnow. How could you be a frog if only last night?You are a little fish just like me.
1: เหลวไหลลูกปลาว่านายจะเป็นกบได้อย่างไรก็เมื่อคืนนี้นายยังเป็นลูกปลาเหมือนฉันอยู่เลย
0: They argued and argued.
1: ทั้งคู่เถียงกันแล้วเถียงกันอีก
0: Until finally the tadpole said, "Frogs are frogs and fish is fish. That's that."
1: จนในที่สุดลูกออสพูดว่ากบก็คือกบปลาก็คือปลามันเป็นอย่างนั้นแหละ
0: In the weeks that followed, the tadpole grew tiny front legs.
1: หลายสัปดาห์ผ่านไปขาหน้าเล็กๆสองข้างของลูกออสก็งอกออกมา
0: And his tail got smaller and smaller.
1: และหางก็หดเล็กลงเล็กลง
0: Real frog now, he climbed out of the water and onto the grassy bank.
1: แล้วในวันที่อากาศสดใสลูกออสซึ่งตอนนี้กลายเป็นกบเต็มตัวก็ปีนจากบึงน้ำขึ้นไปบนตะลิ่งที่ปกคลุมด้วยผืนหญ้า
0: The minnow too had grown and had become a fully fledged fish.
1: ลูกปลาก็เติบโตขึ้นเช่นกันและกลายเป็นปลาเต็มตัว
0: He often wondered where his four-footed friend had gone.
1: ปลาเฝ้าแต่สงสัยว่าเพื่อนสี่ขาของมันหายไปไหน
0: But days and weeks went by, and the frog did not return.
1: วันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่ากบก็ไม่กลับมา

0: one day with a happy splash that shook the weeds.
1: และแล้ววันหนึ่งผืนน้ำแตกกระจายก่อสาหร่ายทรายไว
0: ้ The frog jumped into the pond.
1: กบเรืองร่ากระโจนลงมาในบึง
0: Where have you been? Asked the fish excitedly.
1: นายไปอยู่ที่ไหนมาปลาร้องถามอย่างตื่นเต้น
0: I've been about the world, hopping here and there, said the frog.
1: ฉันไปท่องโลกมากระโดดไปที่โน้นกระโดดไปที่นี่กบบอก
0: And I've seen some extraordinary things.
1: ฉันได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดมากมาย
0: Fish.
1: อะไรบ้างล่ะปลาถาม
0: Birds, said the frog mysteriously. Birds.
1: นกไงกบทำเสียงลึกลับนก
0: And he told the fish about the birds. They had wings and two legs and many, many colors.
1: แล้วเล่าให้ปลาฟังว่านกมีปีกมีขาสองขาและมีสีสันมากมาย
0: As the frog talked, his friend saw the birds fly through his mind like large feathered fish.
1: ขณะที่กบเล่าเพื่อนของมันมองเห็นภาพนกบินอยู่ในหัวเป็นปลามีปีกใหญ่มาก
0: What else? Asked the fish impatiently.
1: เล่ามาเร็วๆแล้วมีอะไรอีกปลาถาม
0: Cows, said the frog.
1: กบเล่าต่อ
0: Cows, they have four legs, horns.
1: วัวมันมีสี่ขามีเขา
0: Eat grass and carry pink bags of milk.
1: มีเขากินหญ้าและมีถุงนมสีชมพูด้วย
0: And people, said the frog.
1: แล้วก็มีคนกบบอก
0: Men, women, children.
1: ผู้ชายผู้หญิงและเด็ก
0: ๆ And he talked and talked until it was dark in the pond.
1: กบเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้จนกระทั่งบึงแห่งนั้นมืดสนิท
0: But the picture in the fish's mind was full of lights and colors and marvelous things and he couldn't sleep.
1: แต่ภาพในหัวของปลายังสว่างสวยด้วยแสงสีและสรรพสิ่งแสนวิเศษจนมันนอนไม่หลับ
0: If he could only jump about like his friend and see that wonderful world.
1: ถ้ามันกระโดดได้เหมือนเพื่อนและได้เห็นโลกมหัศจรรย์นั้นบ้างก็ดีสิ

0: so the days went by. The frog had gone.
1: แล้ววันคืนก็ผ่านไปกบหายหน้า
0: And the fish just lay there, dreaming about birds and flight, grazing cows, and those strange animals, all dressed up, that his friend called people.
1: ส่วนปลาเฝ้าแต่นอนฝันถึงนกบินวัวกินหญ้ากับสัตว์แปลกๆสวมเสื้อผ้าที่เพื่อนของมันเรียกว่าคน
0: He finally decided that come what may, he too must see them.
1: วันหนึ่งปลาจึงตัดสินใจแน่วแน่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องไปเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองให้ได
0: ้ And so, with a mighty whack of the tail, he jumped clear out of the water onto the bank.
1: มันตวัดหางอย่างแรงกระโจนจากผืนน้ำขึ้นสู่ริมฝั่ง
0: Warm grass, and there he lay, gasping for air, unable to breathe or to move.
2: Help!
0: He groaned feebly.
1: ปลาตกลงบนหญ้าแห้งอุ่นๆมันอ้าปากฮุบอากาศแต่ไม่สามารถหายใจหรือเคลื่อนที่ได้ช่วยด้วย

0: frog who had been hunting butterflies nearby.
1: โชคดีที่กบมาล่าผีเสื้ออยู่แถวๆนั้น
0: saw him and with all his strength pushed him back into the pond.
1: กบเห็นปลาจึงออกแรงสุดตัวดันปลากลับลงไปในบึง
0: Still stunned, the fish floated about for an instant.
1: แม้จะยังมึนงงอยู่ปลาก็ลอยตัวขึ้นเหนือน้ำชั่วขณะ
0: Then he breathed deeply, letting the clean, cool water run through his gills.
1: มาสูดหายใจลึกปล่อยให้น้ำสะอาดเย็นฉ่ำไหลผ่านเหงือก
0: Now he felt weightless again, and with an ever so slight motion of the tail, he could move toand fro, up and down, as before.
1: ตอนนี้มันรู้สึกตัวเบาอีกครั้งเมื่อโบกหางไปมาเพียงเบาๆมันก็ว่ายไปข้างหน้าข้างหลังขึ้นบนลงล่างได้อย่างแต่ก่อน
0: Sun rays reached down within the weeds and gently shifted patches of luminous color.
1: แสงอาทิตย์สาดส่องผ่านหมู่ไม้น้ำเป็นแสงสีระยิบระยับนวลตา
0: This world was surely the most beautiful of all worlds.
1: ปลาจึงเห็นว่าโลกในน้ำของมันนี้สวยงามกว่าโลกทั้งหมด
0: He smiled at his friend the frog, who sat watching him from a lily leaf.
1: ปลายิ้มให้เพื่อนกบซึ่งนั่งมองอยู่บนใบบัว
0: You were right, he said. Fish is fish.
1: นายพูดถูกมันบอกเพื่อนปลาก็คือปลา

0: Fish is fish. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Pond. Pond. Pond.
1: บึง
0: Tadpole. Tadpole. Tadpole.
1: ลูกออด
0: Argued. Argued. Argued.
1: ถกเถียงโต้แย้ง
0: climbed climbed climbed
1: ปีนไต
0: bank bank bank
1: ตะลิง
0: strength strength strength
1: แข็งแรงแข็งแกร่ง
0: mysteriouslyMysteriously. Mysteriously.
1: ลึกลับ
0: Hunt. Hunt. Hunt.
1: ล่า
0: Floated. Floated. Floated.
1: ลอย
0: Lucky. Lucky. Lucky.

0: Fish is Fish by Leo Leoni. Published by Scholastics. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดย Leo Leoni. แปลโดย อริยา ไพฑูรย์ สำนักพิมพ์ มูลนิธิ SCG. เล่าเรื่องโดย อารดา สุคนธสิทธิ์

0: ื่องเด่นประเด็นเด็กคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
1: 10กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนสายรุ้งที่หายไปไปฟังกันเลย
3: ยามสายวันหนึ่งหลังสายฝนโปรยปรายหยุดลงบนท้องฟ้าสดใสมีคุณสายรุ้งสีสวยสดทอดยาวเป็นสะพานพาดขอบฟ้าอวดสีสันสวยงามให้ทุกๆคนได้ชื่นชมอย่างมีความสุขและในขณะที่ลุงหมีลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายกำลังชื่นชมความงามของคุณสายรุ้งอยู่นั่นเองทันใดนั้นเจ้าปลองควันใจร้ายก็โผล่มาเจ้าปลองควันพิษเริ่มปล่อยควันพิษใส่คุณสายรุ้ง

0: สายรุ้งสีสวยสดรสชาติมันอร่อยอย่างนี้ดิโอ้โหมันอร่อยจริงๆเลยโอ
1: ้โหนี่เจ้าบองควันเจ้าบองควันใจร้ายทำไมทำแบบนี้ล่ะมากินสายรุ้งสีสวยได้ยังไงกัน
2: ใช่ใช่เธอน่ะทำตัวไม่น่ารักเอาซะเลยนะเจ้าบองควันใจร้าย
0: ไม่ว่าแล้วพวกเธอเป็นใครฮะเดี๋ยวก็จับกินซะหรอกหุยพวกเธอนี่น่ารำคาญจริงๆฉันว่าฉันไปหาอะไรสีสวยๆกินที่อื่นดีกว่าเฮ้ย
1: ลุงหมีครับพวกเราจะทำยังไงกันนี่ล่ะครับเนี่ยคุณสายรุ้งโดนจะป่องควันใจร้ายกินไปซะแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเย็นมันพอมีวิธีสินะแต่พวกเธอเนี่ยต้องเดินทางไปตามหาลุงเต่าที่จำศีลอยู่ในถ้ำที่บึงใหญ่นู่นลุงเต่าจะบอกวิธีช่วยพวกเธอให้ช่วยสายรุ้งได้ยังไงล่ะแล้วลิงจ๋อเจ้ากระต่ายก็ไม่รอช้า

0: ส่งเสียงหลังโวยวายอยู่ที่หน้าถ้ำของลุงเต่าเนี่ยฮะโอ้ยเฮ้ยไหนเฮ้ยโอ้ลิงจ๋อแล้วก็ตายนี่เอง
1: ครับลุงหมีอ่ะให้พวกเรามาหาลุงเต่าเพราะว่าลุงหมีบอกว่าลุงเต่าจะมีวิธีให้พวกเราเนี่ยช่วยคุณสายรุ้งกลับมาได้ครับ
0: โอ้ยนี่จะปล่องควันใจร้ายกินสายลุงอีกแล้วล่ะสิท่า
1: ใช่ครับ
0: เอาละพวกเธอเนี่ยจะต้องไปตามหาสีในธรรมชาติมาทั้งหมด3สีนะก็คือสีแดง
2: Red สีแดง
3: R E D Red
2: สีแดง
0: สีเหลือง
2: Yellow Y E L L O W Yellow สีเหลือง
3: Y E L L O W Yellow สีเหลือง
0: และสีน้ำเงิน
2: Blue B L U E Blue สีน้ำเงิน
3: B L U E Blue
2: สีน้ำเงิน
0: นู่นไปดูที่บนยอดเขาลูกนู่นแล้วเอากลับมาหาลุงเต่าที่นี่นะ
4: เจ้ากระต่ายลิงจ๋อมุ่งหน้าสู่ยอดเขาทั้งสองออกเดินทางขึ้นเขาด้วยความยากลำบากผ่านเส้นทางทุรกันดารขึ้นเขาทั้งชันและก็ลื่นจากฝนที่เพิ่งตกลงมาเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย
1: โอ้ยโอ้ยเหนื่อยจังเลยโอ้ยโอ้ท่อนไม้โอ้เธอกระต่ายระวังสะดุดนะเนี่ยโอ้โห
5: เหนื่อยอ่ะ
1: โอ้ยอันนั้นน่าผาชันมากเลยเราต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมเนี่ย
5: แล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสีทั้งสามสีเนี่ย
1: โอ้ยฉันเหนื่อยมากเลยหิวน้ำด้วยอ่ะ
4: เจ้ากระต่ายลิงจ๋อทั้งสองเดินทางมาถึงยอดเขาสูงทั้งสองเริ่มมองหาสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินจากธรรมชาติรอบตัวจนทั่วบริเวณแต่ก็ยังไม่พบแล้วก็เหนื่อยจนหมดแรง
1: โอ้ยเดินหาจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอเลยฉันจะหมดแรงแล้วเจ้ากระต่าย
5: นั่นน่ะสิฉันว่าเรานั่งพักกันก่อนเถอะหายเหนื่อยแล้วค่อยไปหากันต่อ
4: เจ้ากระต่ายและลิงจ๋อไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่และทันใดนั้นเอง
1: โอ้ยสวัสดีเจ้ากระต่ายลิงจ๋อฉันรู้ว่าเธอน่ะกำลังตามหาสีแดงจากธรรมชาติฉันยินดีแบ่งสีแดงที่ตัวของฉันให้เธอนะเธอจะไปช่วยคนสายรุ้งได้ยังไงล่ะ
6: ส่วนฉันก็ใบไม้สีเหลืองเธอเอาสีเหลืองจากใบของฉันไม่ได้เลยนะฉันยินดี
1: ฉันขอบใจพวกเธอมากเลยนะที่ยินดีช่วยคนสายรุ้งด้วยกัน
0: โอ้ย
7: ทำไมมันอึดอัดอย่างนี้โอ้หายใจก็ไม่ออกใครมานั่งทับเรานี
1: ้เฮ้ยเสียงใครอ่ะออกมาสิออกมาคุยกัน
7: จะให้ออกไปได้ยังไงเฮ้ยก็เธอนั่งทับฉันอยู
1: ่เอ้าฉันขอโทษนะลิงจ๋อไม่ได้ตั้งใจจะนั่งทับเธอจริงๆนะ
7: โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่โกรธพวกเธอก็ได้เออแต่ตอนนี้จะหาสีน้ำเงินใช่ไหมฉันน่ะคือสีน้ำเงินเธอแบ่งเอาสีน้ำเงินจากตัวฉันไปใช้ได้เลยนะฉันยินดี
4: กระต่ายและลิงจ๋อดีใจมากที่ได้สีธรรมชาติทั้งสามครบแล้วทั้งสองรีบเดินทางลงเขาไปหาลุงเต่า
1: ลุง

0: ่วยคุณสายรุ้งกันเลยลุงเต่าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายลงมือนำผลไม้สีแดงใบไม้สีเหลืองและก้อนหินสีน้ำเงินมาจัดการแปลงร่างเปลี่ยนไปให้กลายเป็นสีน้ำสีสวยสดจากธรรมชาติพร้อมใช้งาน
1: Watercolor W A T E R C O L O R Watercolor สีน้ำ
2: โอ้สวยจังเลยนี่สีน้ำใช่ไหมเนี่ยสีสวยจังเลยครับ
3: ไม่น่าเชื่อเลยครับเราได้สีน้ำสามสีสวยสดจากธรรมชาติเลยนะครับเนี่ย
4: ใช่แล้วเราจ้ะแต่เรายังต้องการอุปกรณ์อีกหน่อยนึงนะเราจึงจะสามารถช่วยคุณสายรุ่งให้กลับมาได
3: ้อ๋อแล้วอุปกรณ์นั้นมันคืออะไรเหรอครับลุงเตา
4: ก็เรายังขาดผู้กันยังไงล่ะ
0: Paint Brush P A I N T B R U S H Paint Brush ผู้กัน
5: P A I N T B R U S SBrush ผู้กัน
2: โอ้จะทำผู้กันกันใช่ไหมครับ
6: กระต่ายเนี่ยยินดีแบ่งขนของกระต่ายให้เอาไปทำเป็นผู้กันได้เลยนะครับ
3: ว้าวขอบใจเธอมากเลยนะกระต่ายถ้างั้นเดี๋ยวลิงจ๋อเนี่ยจะไปเอาจานผสมสีมาเลยนะครับลุงเตา
4: ดีดีดีดี
3: palette P A L E T T E palette จานผสมสี
5: P A L E T T E palette จานผสมสี
0: ลุงเต่าชวนเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อใช้ผูกกันเพื่อสร้างลายเส้นต่างๆและเอาสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินผสมสีบนจานสีเพื่อสร้างเฉดสีและโทนสีใหม่ขึ้นมาจนได้ครบ7สีแล้วก็ระบายวาดสีสันสวยงามขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่นานคุณสายรุ้งก็กลับมาอยู่บนท้องฟ้าแบ่งปันความงามความสุขให้กับทุกๆคนบนท้องฟ้าตลอดไป
7: ตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ
8: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

ต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2

0: สเตชันจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาติตรองชื่อเล่นชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: ก่อนโพสจะโพสอะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสรูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสเกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสสิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบคอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสจะโพสอะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟซนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
4: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปนะแชร์กันไปบอกว่าแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถที่จะเช็คประวัติคดีความได้เรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่จริงนะครับเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนะครับคณะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าระบบประวัติอาชญากรรมของหน่วยงานตำรวจเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทางรัฐครับดังนั้นแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยจึงไม่สามารถตรวจสอบประวัติการต้องโทษผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับดังนั้นใครที่แชร์กันไปนะตอนนี้หลายคนแชร์เลยนะครับก็ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จนะดังนั้นใครที่ได้รับข้อมูลว่าแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถตรวจสอบประวัติคดีความได้นั้นไม่เป็นความจริงครับถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเข้าไปดูก็ได้ครับหลายคนตกใจไงไม่อยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เลยนะครับบอกว่าโอ้ตรวจสอบได้หมดเลยนะครับก็สรุปแล้วในส่วนของประวัติคดีความหรือประวัติอาชญากรรมของแต่ละคนนะครับของหน่วยงานตำรวจเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับดังนั้นก็แจ้งข่าวกันนะครับว่าข่าวที่แชร์ไปเป็นข่าวไม่จริงนะครับถ้าใครบอกว่าแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบประวัติคดีความได้อันนี้เป็นข่าวปลอมนะครับก็ฝากกันไว้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาร่วมตรวจสอบกันนะครับในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์วันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานประการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติได้อีกครั้งในวันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปหลังจากปิดทำการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมความงดงามได้อีกครั้งโดยสามารถท่องเที่ยวได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2570นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลไว้แล้วทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำส่วนบริการท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8โดยอุทยานแห่งชาติสิมิลันมีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยววันละไม่เกิน 3,850 คนขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวพักค้างแรมและทำกิจกรรมดำน้ำได้ในวันที่15ตุลาคมเช่นเดียวกันโดยนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดเผยว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและห้องน้ำภายในอุทยานไว้แล้วแต่การกำหนดจุดดำน้ำการวางทุ่นจะต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเนื่องจากพบว่าปีนี้ประสบกับปัญหาปะการังฟอกขาวจึงจะต้องจำกัดการเปิดจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังได้ฟื้นตัวและสำหรับผู้ที่ต้องการพักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ปีนี้จะเปิดให้พักค้างแรมในรูปแบบเต็นท์พักที่อ่าวช่องขาดก่อนที่จะเปิดให้เข้าพักในพื้นที่อ่าวไม้งามเนื่องจากคลื่นลมด้านทิศตะวันตกยังไม่สงบและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นจะเปิดที่อ่าวไม้งามในวันที่24พฤศจิกายนนี้การเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาถือเป็นช่วงเริ่มต้นเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของทะเลฝั่งอันดามันด้วยโดยโรงแรมต่างๆในพื้นที่มีการทำแพ็กเกจร่วมระหว่างการให้บริการห้องพักกับการท่องเที่ยวอุทยานสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงา
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าธาตุตอนที่1คำว่าธาตุเขียนทอธงสระอาตอเต่าสระอุมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าธาตุคำว่าธาตุมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงองค์ประกอบพื้นฐานที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายและสิ่งต่างๆโบราณมีความเชื่อว่าธาตุเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นแต่ละชาติมีจำนวนธาตุไว้ไม่เท่ากันโดยมากก็ไม่เกินจำนวน5ธาตุเช่นพระพุทธศาสนาเชื่อว่าธาตุมีจำนวน4ได้แก่ดินน้ำลมไฟพราหมณ์เชื่อว่าธาตุมีจำนวน5ได้แก่ดินน้ำลมไฟและอากาศตรงกับความเชื่อของชาวกรีกโบราณส่วนชาวจีนโบราณเชื่อว่าธาตุมีจำนวน5ได้แก่น้ำไฟทองไม้และดินความรู้วิทยาศาสตร์ปัจจุบันพบว่าธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีของสสารในโลกมีจำนวน118ธาตุ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
10: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
11: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะเช่นเคยค่ะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สมนเรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรโนภารัตน์ค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายเรื่องเลยนะหลากหลายแง่มุมหลากหลายประเด็นมาฝากกันแต่เรื่องแรกขอพากันไปที่ไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเราที่เวียดนามคือตอนนี้มันมีประเด็นที่ว่าตำรวจเวียดนามเขาไปจับแก๊งขโมยแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ขโมยธรรมดาเป็นขโมยน้องแมวบางคนอุ้ยขโมยน้องแมวแถวบ้านเคยเจอชอบไงชอบแมวเรามาขโมยแมวเราอันนี้ขโมยน้องแมวเพื่อไปขายเป็นอาหารนะ
12: ใช่ก็เรียกว่าเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่กินแบบเนื้อสุนัขเนื้อแมวจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคือมันไม่ได้ผิดกฎหมายเขาด้วยแหละแล้วก็เป็นวัฒนธรรมการกินแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนะคะก็คือตำรวจเนี่ยไปจับกุมเป็นผู้ต้องสงสัย12คนนะ
11: ค่ะ
12: ข้อหาร่วมกันตระเวนขโมยแมวตามย่านที่อยู่อาศัยไปขโมยตอนช่วงแบบยามวิกาล
11: อ
12: ะมืดๆเพื่อนำไปส่งโรงเชือดแล้วก็ขายต่อให้กับร้านอาหารจับไปนะคะรวมแล้วเกือบ 2,700 ตัวเยอะมาก
11: ทำไมอะ
12: ขโมยมาแบบนานแล้วอะเป็นแบบก็เหมือนเป็นแก๊งลักลอบขโมยแมว
11: ตอนแรกที่ฉันคิดว่าโอ้ยสิบเอาสัก10หลักร้อยนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วอะ
12: เกือบ 2,000 อะ 2,700 เราจับมา12คนอะ
11: โอ้ก็ขยันเนาะ
12: คนละกี่ตัว
11: เออ
12: อันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นครโฮจิมินห์นะคะตอนไปจับกลุ่มเนี่ยก็ยังพบของกลางเป็นพวกเครื่องถอนขนแมวกับดักแมวแล้วก็ตาชั่งน้ำหนักด้วยซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าในเวียดนามเนี่ยการกินเนื้อสุนัขเนื้อแมวก็ยังไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วก็หลายๆร้านเปิดขายเปิดจำหน่ายอย่างเปิดเผยแต่ผู้ค้าเนี่ยจำเป็นต้องมีใบรับรองแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์อย่างถูกต้อง แต่ว่าอันนี้ก็น่าจะไปแบบไปขายตามร้านในราคาที่ถูกกว่าไหมใช่ไหมเพราะทางร้านก็จะได้แบบลดต้นทุน
11: เป็นไปได
12: ้สื่อเวียดนามบอกนะคะว่าแมวที่ถูกขโมยมาเนี่ยจะถูกส่งขายต่อให้กับร้านอาหารในราคาอยู่ที่อย่างน้อยกิโลกรัมละ 70,000 ดองหรือว่าประมาณ90บาท
11: แล้วราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นน่ะหมายถึงว่าคือถ้ามองในมุมคนที่เลี้ยงสัตว์อะเนาะน้องหมาน้องแมว
12: คืออ
11: ย่างบ้านเราเขาไม่ใช่สัตว์ที่เรามองว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มที่เรานำมาบริโภคกันเป็นปกติ
12: อ
11: ะแล้วคือถ้าเกิดเขาไปขโมยตามบ้านที่แบบน้องแมวน้องหมามีเจ้าของอะ
12: ใช่
11: แล้วเอามาขายแบบลูกเรามีราคาแค่นี้ยังหรอคือมันแบบคือมันยิ่งสะเทือนใจคือหนึ่งเราไม่อยากให้มันให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะแต่คือดูเขาเอาไปสิมูลค่าตอนแรกที่ฉันคิดว่าโอ้ยน่าจะโลละหลายร้อยบาทหรือเปล่าไม
12: ่อันนี้แบบประมาณ90บาทตัวหนึ่งก็ประมาณ 2-3 โลไหม
11: แล้วแต่ตัวไหม
12: ใช่แล้วถ้าเป็นแมวเลี้ยงโอ้โหหนักนะตัวหนึ่งแบบ 5-6 โล
11: อุ้ย
12: ตัวหนึ่งก็หลายบาทอยู่แหละ
11: แมวบ้านใคร 5-6 โล
12: ใครจะเหมือนแมวบ้านคุณ 7-8 โลหรือเปล่า
11: ไม่ถึง6โลกว่านะเออ6โลกว่า
12: เกือบ7แล้วนะพูดตำรวจเวียดนามบอกนะคะว่าผู้ต้องหาทั้ง12คนเนี่ยยอมรับสารภาพว่าไปตระเวนลักลอบขโมยแล้วก็เอาแมวไปแบบไปขายอย่างเงี้ย มีหลายสายพันธุ์เลยที่จับมาก็จำนวนอย่างที่บอกไปก็คือ 2,700 ตัวเขาบอกว่าจะจับกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนไปตามชุมชนในช่วง5ทุ่มถึงตี4แต่ละคืนเนี่ยจับแมวขโมยแมวได้คืนละ4ถึง10ตัว
11: โอ
12: ้แต่ดิฉันว่าแบบส่วนใหญ่ที่เลี้ยงก็น่าจะเลี้ยงในบ้านก็น่าจะต้องบุกเข้าไปอ่ะ
11: เป็นไปได้คือดิฉันพยายามนึกภาพนะตอนที่แบบไปเวียดนาม
12: ไปเที่ยวน
11: ี่ใช่แต่มันหลายปีมาแล้วไงน้องหมาน้องแมวดิฉันไม่ค่อยเห็นนะหรือเป็นเพราะว่าตอนแต่ต้องยอมรับว่าช่วงนึงที่ฉันยังไม่ได้เลี้ยงน้องแมวนะก็เลยจะแบบยังไม่มีเรดาร์กับแมวขนาดนั้นคือคนที่เลี้ยงสัตว์อะคุณผู้ฟังเชื่อว่าถ้าใครเลี้ยงอะจะเป็นเหมือนกันคือเรามองเห็นแมวหนึ่งตัวเราจะมองเห็นแมวทั้งโลกเลยมันจะอยู่ที่ไหนเราจะรู้สึกได้แต่คือตอนนั้นยังไม่เลี้ยงแต่คือเท่าที่พยายามนึกภาพอยู่ดิฉันไม่ค่อยเห็นแบบน้องหมาน้องแมวแบบจรจัดบ่อยสักเท่าไหร่ยกเว้นแบบอาจจะมีแบบตามบ้านตามร้านที่แบบเขาก็อยู่ข้างในในแบบในบริเวณเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบส่วนใหญ่มันก็ถ้าให้ถามว่าวัดแนวโน้มมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแบบน้องหมาน้องแมวที่มีเจ้าของหรือเปล่าแต่ช่วงเวลาที่เขาไปมันก็ค่อนข้างดึกนะอาจจะเป็นแมวเลี้ยงที่เลี้ยงแบบปล่อย
12: ใช่
11: ถ้าเป็นแบบนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์ความไปได้เป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกัน
12: แล้วก็บางบ้านจะปล่อยมาแบบตอนกลางคืนเพราะว่ารถไม่เยอะ
11: ใช่ใช่ใช่
12: ปล่อยมาเดินเล่นก็อาจจะเป็นไปได้ก็โดนขโมยไปขบวนการกลุ่มแก๊งนี้นะคะตำรวจเนี่ยเขาทราบครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาค
11: ม
12: แล้วก็จนนำมาสู่การจับกลุ่มเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยตำรวจเนี่ยนอกจากที่เจอ 2,700 ตัวก็คือยึดแมวที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้อีก50ตัวแล้วก็กับดักแมวที่พบเนี่ย55อันเครื่องชั่ง2เครื่องแล้วก็มีเครื่องกำจัดขนแมวอีก2เครื่องถ้าย้อนไปดูก่อนหน้านี้ในต้นช่วงต้นปีเนี่ยตำรวจโฮจิมินห์ก็เคยจับกุมผู้ต้องหาอีก18คนจากขบวนการขโมยแมวอีก2แห่งด้วยนะคือแยกกันก็เรียกได้ว่าน่าจะมีแบบ
11: หลายกลุ่มแก๊งหลายกลุ่มเนาะ
12: ที่มาตระเวนขโมยแมวแบบนี้นะคะแล้วแม้จะเป็นเรื่องถูกกฎหมายแต่ว่าถ้าไปดูในกรุงฮานอยเมืองหลวงเนี่ยเขาพยายามผลักดันเป็นโมเดลเลิกค้าเนื้อสุนัขเนื้อแมวก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็เรียกว่าปิดโรงเชือดไปแล้ว28แห่งเขาจะแบบหนุนให้คนที่ประกอบการแบบเนื้อสุนัขเนื้อแมวอ่ะหันไปทำอาชีพอื่น ที่ยั่งยืนแทน
11: ค่ะ
12: สถานประกอบการแล้วก็โรงเชือดเนื้อสุนัขเนื้อแมวในกรุงฮานอยนะคะเขาบอกว่าทยอยปิดตัวลงต่อเนื่องแล้วก็ผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยลงทะเบียนขอเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่นๆก็เลยทำให้ปริมาณการค้าเนื้อสุนัขแล้วก็เนื้อแมวเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยคือที่ฮานอยเนี่ยหน่วยงานด้านปศุสัตว์เขาจะจัดแบบเป็นเหมือนการประชุมฝึกอบรมการเปลี่ยนผ่านอาชีพจัดครั้งที่5เมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้วกลางเดือนกันยายนนะคะเขาบอกนะคะว่าครัวเรือนที่เคยค้าเนื้อสุนัขเนื้อแมวจำนวนมากเลยเนี่ยสมัครใจยุติกิจการแล้วก็ขอเข้าร่วมโครงการนี้แทนส่วนหนึ่งดิฉันว่าน่าจะเป็นเพราะวัฒนธรรมการกินที่เริ่มเปลี่ยนไปด้วยนะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่น่าจะกินกันแล้วอ่ะ
11: ใช่คือส่วนหนึ่งบางคนคือยุคหลังมันเนี่ยมนุษย์เราบางคนหลายๆคนหันไปกินแบบเป็นวีแกน
12: ค่ะ
11: ไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็มีเนาะบางคนก็แบบถ้าคือคนรุ่นใหม่อ่ะเติบโตมากับแนวคิดที่แบบไม่ได้อยากมีลูกอ่ะคือทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะอันนี้ต้องพูดแบบภาพรวมแบบรวมใหญ่จริงๆคือพอเราไม่อยากมีลูกหลายๆคนแบบอยากเลี้ยงสัตว์แทนแล้วก็รักสัตว์เหมือนลูกแล้วคือเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอ่ะแล้วเราจะกินเนื้อน้องหมาน้องแมวที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับลูกเราลงหรอคือมันก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันทำไม่ลงอยู่แล้วมันก็เลยทำให้อัตราการบริโภคของคนที่เขายังบริโภคเนื้อสัตว์กลุ่มนี้อยู่ลดลงคล้ายๆกับเคสของเกาหลีใต้เหมือนกันนะถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เรามาฝากคุณผู้ฟังบ่อยอยู่เหมือนกันก็คือก็กลายเป็นการแบนไปแล้วเนาะปิดลงช่องลงเชือดปิดร้านอาหารต่างๆที่แบบค้าแล้วก็ขายเนื้อสุนัข คือส่วนหนึ่งอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันก็ยึดโยงกับประวัติศาสตร์สมัยก่อนประมาณนึงที่แบบสมัยก่อนประเทศก็แบบตกอยู่ภายใต้สงครามเนาะเขาเรียกว่าไงการออกไปหาอาหารไหนจะเรื่องของความยากจนคือพอมันมีเนื้อสัตว์อะไรที่สมัยนั้นอ่ะพอจะบริโภคได้เขาก็บริโภคกันคือมันก็จะเป็นกลุ่มคนสมัยนั้นที่อ่ะยังยึดอุ้ยกินมาได้ไม่เป็นไรกินต่อแต่พอเกิดเจเนอเรชันใหม่เกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆมาแนวคิดอะไรแบบนั้นความนิยมอะไรบางอย่างมันก็หายไปคือมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการบริโภคเนื้อน้องหมาน้องแมวคือหลายๆอย่างมันก็เป็นแบบวัฏจักรของสังคมแบบนี้นี่แหละอีกอย่างนึงต้องยอมรับว่าถ้าบริโภคเนื้อสุนัขเนื้อแมวอันนี้มันส่งผลให้ภาพลักษณ์ประเทศดูแย่นะ
12: ใช
11: ่เออคืออาจจะมองว่ามันไม่ใช่คนทั้งประเทศมันไม่ใช่แต่เวลาแบบพูดกันก็แบบเนี่ยอย่างเวลาเรานำเสนอข่าวมันก็คือการเสนอว่าเวียดนามมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้คนก็จะอุ้ยภาพจำเวียดนามเป็นอย่างนี้ภาพจำเกาหลีใต้เป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งภาพจำบ้านเราอาจจะเป็นอีกแบบนึงในสายตาของคนอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
12: ใช่
11: มันก็เลยต้องเกิดการปรับเปลี่ยนอ่ะ
12: ใช่ซึ่งที่ฮานอยก็คืออย่างนึงเขาก็บอกว่าเพื่อแบบปรับภาพลักษณ์สำหรับการท่องเที่ยวเพราะแบบไม่อยากให้พอรู้ว่ากินบางคนก็ไม่กล้ามากลัวเผลอไปกินไง
11: ใช่
12: บางทีไม่รู้ว่าเสิร์ฟเนื้ออะไรมา
11: อย่างบ้านเราดิฉันเปรียบเลยนโยบายกัญชาจำได้ไหมก่อนหน้านี้แล้วคนต่างชาติหลายคนอ่ะกลัวเวลามาพอคิดไปหมดว่าอันนี้ก็ใส่กัญชาหรือเปล่าอันนี้ก็ใส่กัญชาหรือเปล่าแล้วคนไทยยิ้มง่าย
12: ยิ้มตลอด
11: ยิ้มกันตลอดแบบกลัวไปหมดแล้วคือกลัวกว่าที่จะมาคือกลับไปคือไม่รู้ว่าของที่ตัวเองซื้อเนี่ยมันมีหรือไม่มีกัญชากับการว่าพอเอาเข้าประเทศตัวเองเอ้าเราผิดกฎหมายซะงั้นอะไรแบบเนี้ย
12: ใช่
11: มันก็เป็นความกลัวของกลุ่มคนที่เขาก็แบบอยากจะมาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะ
12: แต่ว่าอย่างนึงก็คือต้องชื่นชมคนที่เขามีโครงการที่เวียดนามนะแบบว่าเหมือนสอนอาชีพแนะนำอาชีพให้กับคนที่เคยทำอาชีพอย่างเง
11: ี้
12: ยเพราะบางทีก็ทำมาแบบไม่รู้กี่สิบปีนะจะให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหม
11: มันก็เขวเหมือนกันนะ
12: ก็อย่างพวกตามงานประชุมที่บอกค่ะที่จัดขึ้นครั้งที่5เนี่ยเขาก็จะมีฝึกภาคปฏิบัติต่างๆอย่างครั้งล่าสุดก็มีฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการทำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเมนูยอดนิยมมีแบบเชฟผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเลยแล้วก็ยังให้ความรู้ด้านกฎหมายด้วยนะแบบว่าก็เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารการควบคุมโรคก็คือเรียกว่าพอมาอบรมก็พร้อมไปประกอบธุรกิจอะแล้วที่สำคัญก็คือจะมอบทุนสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจให้กับครอบครัวที่ผ่านการอบรมด้วยตอนนี้ให้ไปแล้ว5ครอบครัว
11: ค่ะ
12: กำลังพิจารณาจะมอบให้เพิ่มอยู่
11: อันนี้ถูกต้องนะคือหมายถึงว่าไม่ใช่ไปบอกเขาว่าห้ามทำ
12: อ
11: ะแล้วไงต่อเป็นดิฉันถ้ามาสั่งแล้วคุณไม่ได้มาช่วยอะไรปากท้องเองต้องเดินต่อ
12: ใช่
11: แล้วจะยังไงคือสอนอาชีพมันก็เรื่องนึงแต่คือทุนในการไปประกอบอาชีพใหม่ถ้าเกิดว่ามันต้องใช้ทุนมากขึ้นจะต้องทำยังไงคือภาครัฐเองก็ต้อง ออกมาแสดงการสนับสนุนให้มากพอด้วยอะไรอย่างเงี้ย
12: ใช่ตัวแทนจากมูลนิธิที่ร่วมจัดโครงการก็บอกนะคะว่าพอคนเขาเห็นโอกาสในอาชีพใหม่ที่มันปลอดภัยแล้วก็มั่นคงอ่ะก็พร้อมที่จะเปลี่ยน
11: อ
12: ่ะซึ่งโมเดลของฮานอยหรือว่าโครงการนี้ก็จะเป็นรากฐานสำคัญของการแบบยุติการค้าเนื้อสุนัขเนื้อแมวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
11: ค่ะ
12: ทีนี้ไปดูเป็นอดีตเจ้าของร้านค้าเนื้อสุนัขเนื้อแมวคนหนึ่งนะคะชื่อนายเหงียนวันหงเขาเปลี่ยนมาเป็นขายเบียร์ขายเครื่องดื่
11: ม
12: เขาก็เล่าประสบการณ์นะคะว่าตอนแรกที่เปลี่ยนเนี่ยก็ลำบากเลยแหละเพราะว่าทำเลที่ตั้งก็แบบไม่ได้โดดเด่นไม่ได้อะไรเพราะปกติขายเนื้อไง
11: คือพอมันเป็นเนื้อนั้นอะร้านไม่ค่อยขายเยอะถ้าคนแถวนั้นจะกินอะต้องไปหาเขาแต่พอเป็นเครื่องดื่มอะไรแบบเนี้ยมันหาซื้อได้หลายที
12: ่นั่นแหละแต่เขาก็บอกนะคะว่าพอได้รับการสนับสนุนจากโครงการก็เลยไปเข้าอบรมครบทุกหลักสูตรเลยตั้งแต่แบบมีขายออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็คือเรียกว่าพร้อมอะความรู้ที่ได้ก็นำมาปรับใช้กับการขยายธุรกิจแล้วก็ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ได้ไม่ต้องพึ่งแค่ทำเลที่ตั้งของร้านเพียงอย่างเดียวก็มีประสบการณ์แค่คนเดียวนะที่มาเล่า แต่ดิฉันว่าถ้าเข้าร่วมก็น่าจะได้แหละแล้วยิ่งแบบถ้ามีทุนมอบให้
11: อ
12: ่ะเขาก็กล้าที่จะไปเปลี่ยนอาชีพไง
11: แล้วก็จริงๆตัวภาครัฐเองก็ต้องมาแบบคอยติดตามผลด้วยนะว่าแบบคือเราทำแบบนี้แล้วมันโอเคไหมไม่งั้นสุดท้ายถ้าเกิดว่าเขามองว่าอุตส่าห์เปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วมันไม่รุ่งอ่ะมันก็มีแนวโน้มที่แบบเขาจะกลับไปทำอะไรแบบเดิมได้เหมือนกันแล้วอย่างที่บอกไปที่เคสที่โฮจิมินห์ที่บอกว่าแบบมีหลายกลุ่ม
12: ค
11: ือกลุ่มหนึ่งยังต้อง 2,000 กว่าตัวเลยน่ากังวลนะน่ากลัวนะเรื่องที่บอกไปคือมันมีหลายพันนะคือต้องยอมรับว่าแมวพันหลายๆอย่างอ่ะคนซื้อมาทั้งนั้นแหละคืออาจจะมีแมวพันที่เป็นแมวจรแต่สารตั้งต้นมันอ่ะการเป็นแมวพันคือคนซื้อมาเลี้ยงนะแล้วถ้าเกิดว่าแมวพันตัวนั้นไม่ใช่แมวพันที่เขาปล่อยจร
12: ค่ะ
11: และเป็นแมวพันที่คนเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบแอบกังวลเหมือนกันแหละ
12: ใช่
11: คือมันก็ต้องเกิดการปรับเปลี่ยนเพื่อส่วนหนึ่งอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ประเทศด้วยอย่างตัวดิฉันเคยมีประสบการณ
12: ์ค่ะ
11: ไปสั่งอาหารที่เวียดนามขนาดใช้ Google Translate แล้วแต่แรกที่ฉันไปตอนแรกฉันค่อนข้างกลัวกันที่ครอบกับครอบครัวเหมือนกันคือส่วนหนึ่งอ่ะครอบครัวก็คือไม่ได้ทานเนื้อวัวอยู่แล้วเนาะก็ยกเว้นไปละหนึ่งกรณีแล้วก็แบบแต่ร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยวน่ากินน่ากินกลิ่นหอมหอมทำไงดีก็เลยเดินไปแล้วก็แบบเอาแบบเรามีการแบบเสิร์ชหาความรู้มาก่อนนะถ้าเป็นคำนี้แปลว่าเนื้อหมูคำนี้เนื้อไก่เนื้อวัวได้มีเนื้อวัวแล้วรอดแล้วรอดแหละแต่เขาขายไข่อะไรไม่รู้น่ากินมากเราก็ถามเขาเฮ้ยอันนี้ไข่อะไรว่าคนเวียดนามตรงนั้นทุกโต๊ะสั่งกินเขาก็เขาก็ฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็เลยเปิดโทรศัพท์ให้เขากดเขาก็กดมันแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเอกโรเขาก็แบบอุ้ยน่าจะกินได้นะสบายใจละ วันนี้ได้ของกินเพิ่มนอกจากก๋วยเตี๋ยวกินไปกินมาทำไมไข่มันแข็งๆแปลกๆทำไมไข่มัน
12: เหมือนฟิลแบบไข่ต้มอะไรเงี้ยม
11: ั้ยไข่เราก็นึกว่าแบบเอกโรมันจะเป็นความแบบผ่านการปรุงผ่านการทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาไหมมันก็ยังเป็นฟองของมันนะไม่เป็นไรแล้วก็เริ่มเตาะๆแล้วเหมือนโต๊ะข้างๆหรือแม่ค้าที่ฉันจำไม่ได้แล้วเห็นความงึ้งๆงักๆของดิฉันก็เลยเดินมาเอาถอกปากปากปากปากแล้วก็เปิดไข่ให้ดิฉันดิฉันก็กินไปกิน
12: มันฟิลแบบไข่ทรงเครื่องไหมที
11: ่แบบนั้นเลยแล้วประเด็นคือมาเป็นโครงเลยคุณผู้ฟังกระดูกเล็กๆน้อยๆหัวเหอไส้น้อยๆมันงอกมาแล้วดิฉันโอ้ยดิฉันพอเลยแล้วคุณลุงเวียดนามโต๊ะข้างๆขำบ้านดิฉันพอแบบพอตอกเสร็จแล้วมัน
12: ค่ะ
11: แม่ค้าก็เลยเอาถ้วยน้ำจิ้มเล็กๆมาให้แล้วก็นี่แบะใส่ถ้วยซะโหเต็มเลยอนาโตมีนะ
12: แต่ว่ากินไปแล้วใช่ไหม
11: ชิมน้ำซุปชิมน้ำน้ำมันไปแล้วดิฉันพอเลยดิฉันโอเอกโรแบบใด
12: อย่างน้อยก็ไม่ใช่วัวนะ
11: คือด้วยความที่บ้านนี่ฉันอาจจะแบบไม่ได้กินอะไรแบบอย่างแนวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอุ้ยมันเริ่มเป็นตัวแล้วนะคือปล่อยไว้อีกนี่ก็คือออกมาบินได้แล้วนะ
12: เราชิมเนื้อไข่ไหมแบบ
11: ไม่เลยดิฉันพอเลยดิฉันกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวฉันรักก๋วยเตี๋ยวชามนั้นขึ้นมาทันทีวันนั้นเออมีประสบการณ์อะไรแบบนี้คือเขาก็แบบมีการกินที่มันหลากหลายอย่างเงี้ยคือไปไหนคือไม่ใช่แค่ที่เวียดนามหรอกไปไหนแล้วก็ต้องดูเสิร์ชหาข้อมูลอะไรอย่างงี้แล้วก็พยายามหา สื่อด้านสื่อเรื่องการแปลที่มันอาจจะต้องแบบ
12: คอเช็คนะ
11: คอเช็คหลายรอบกันนิดนึงว่าใช่ไม่ใช่อะไรอย่างงี้เราจะได้แบบเอ้ยไม่ตกใจ จะเขาจะช็อกไปนะคะไปอีกเรื่องนึงพากันไปที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเกี่ยวกับครู คือมันมีข้อมูลนึงค่อนข้างน่าสนใจเลยเขาบอกว่าตอนนี้ครูที่ญี่ปุ่นลาป่วยจากปัญหาสุขภาพจิตกันเยอะมาก ปีๆนึงเนี่ยหลายพันคนด้วยกันซึ่งสุดท้ายเวลาครูลาป่วยเขาบอกว่าภาระมันจะไปตกอยู่ที่ผู้บริหารของโรงเรียนมากขึ้นนะคะมีข้อมูลออกมาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเผชิญปัญหาครูโรงเรียนรัฐลาหยุดงานเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตมากกว่า 7,000 คนต่อปีนะ ติดต่อกันในปีงบประมาณ2023และ2024ค่ะซึ่งมันก็สะท้อนความจำเป็นในการดูแลแล้วก็สนับสนุนให้ครูกลับมาทำงานนะคะซึ่งข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นก็ระบุว่าในปี2024เนี่ยครูลาหยุดงานเนื่องจากความเจ็บป่วยทางจิต 7,087 คนซึ่งแม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลง32คนจากสถิติสูงสุดในปีก่อนหน้าแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะคะถามว่าปัจจัยที่มีส่วนทำให้ครูลาป่วยมากที่สุดก็คืออะไรอันดับแรกเลยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของงานสอนแล้วก็ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันนี้คิดเป็นประมาณ 26.5%
12: ค่ะ
11: ลองลงมาคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในที่ทำงาน 23.2% ด้วยกันรวมไปถึงงานธุรการรวมถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายในโรงเรียนแล้วก็การตอบแบบสำรวจอันนี้คิดเป็นร้อยละ 12.7 นะคะโดยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนหน้าเลยค
12: ือ
11: เป็นปัญหาเรื้อรังอ่ะแก้ไงก็แก้ไม่หายนะคะมีองค์กรไม่แสวงหากำไรชื่อว่าเคียวอิโคโนโมริค่ะตั้งอยู่ในชินจูกุแล้วก็เป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพจิตแล้วก็ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานของคุณครูสำรวจผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อเดือนสิงหาคมด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษาใน4พื้นที่ของกรุงโตเกียวนะคะแล้วก็มีผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ย168คนผลสำรวจพบว่าร้อยละ 89.9 เคยดูแลบุคลากรที่ลาป่วยหรือว่าลาหยุดงานเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตโดยละ 40.5 เนี่ยเขาบอกว่าเคยรับมือกรณีเช่นนี้เนี่ย 2-3 คนอีกร้อยละ 35.1 เนี่ยเขาบอกว่าเคยดูแลกันตั้งแต่4คนขึ้นไปก็มีเหมือนกันคือในโรงเรียนนึงอ่ะก็แปลว่ามีครูที่เกิดปัญหาด้านของจิตใจเนี่ยก็คือแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในขณะที่ร้อยละ 86.9 บอกว่าการดูแลบุคลากรที่ลาป่วยเนี่ยก็สร้างภาระทั้งด้านจิตใจเวลาแล้วก็ปริมาณงานปัญหาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือความยากในการหาบุคลากรมาทดแทนแล้วก็กระจายงานอย่างเป็นธรรมร้อยละ 87 เนื่องมาจากโรงเรียนต้องจัดหาครูมาสอนแทนเพื่อไม่ให้กระทบการเรียนของนักเรียน
12: ค่ะ
11: แต่ภาวะขาดแคลนครูเรื้อรังก็ทำให้หาคนทดแทนได้ยากนะคะรองลงมาคือความยากในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประสานงานกับแพทย์ผู้รักษาร้อยละ 67.1 ค่ะแล้วก็ความลำบากใจในการกำหนดรูปแบบการพูดคุยรวมไปถึงเลือกใช้ถ้อยคำกับบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 63.7แล้วก็มีความคิดเห็นที่ผู้บริหารเขียนเพิ่มเติมแล้วก็สะท้อนความกังวลในการดูแลครูอย่างชัดเจนก็คือมีผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งเขาก็ระบุว่ากังวลว่าคำพูดหรือว่าการกระทำของตัวเองเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นสาเหตุให้อาการของคุณครูเนี่ยแย่ลงจนไม่กล้าให้คำแนะนำที่จำเป็นขณะที่บางคนก็บอกว่าต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นลำพังเป็นเวลานานภายใต้แรงกดดันอย่างหนักนะคะผู้บริหารบางคนมีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะเขาก็บอกว่าแม้ว่าจะระวังอย่างเต็มที่แล้วแต่เพียงการติดต่อไปหาบุคลากรที่กำลังพักรักษาตัวก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการเพิ่มภาระให้ได้นะจึงเป็นเรื่องยากที่จะดูแลกรณีเหล่านี้เพียงลำพังส่วนมีผู้อำนวยการโรงเรียนอื่นนี่ก็บอกว่าหากบุคลากรกลับไปพักฟื้นที่บ้านครอบครัวซึ่งอยู่ห่างไกลเนี่ยการเดินทางไปเยี่ยมก็อาจจะใช้เวลานานด้วยนะคะผลสำรวจจากองค์กรเคียวอิคุโนมริก็เสนอให้คณะกรรมการการศึกษาเนี่ยจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนครูให้กลับมาทำงานประกอบด้วยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะคะพยาบาลอาชีวอนามัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆโดยให้ทีมเหล่านี้เนี่ยไปพูดคุยติดตามอาการของครูแทนผู้บริหารโรงเรียนระหว่างที่เหล่าคุณครูเขาลาหยุดงานแล้วก็หลังจากกลับเข้ามาทำงานนะคะ ขณะที่ประธานองค์กรแล้วก็อดีตครูมัธยมศึกษาตอนต้นก็บอกว่าครูเนี่ยต้องทำงานโดยตรงกับเด็กที่ยังอยู่ระหว่างการเติบโตนะพร้อมกับแบกรับความคาดหวังของผู้ปกครองจึงเป็นอาชีพที่มีภาระหนักทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจพร้อมกับยอมรับด้วยนะคะว่าการลดจำนวนครูที่ลาป่วยจากปัญหาสุขภาพจิตให้เหลือศูนย์น่ะอาจจะเป็นเรื่องยากด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีระบบรองรับโดยให้คณะกรรมการการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฟื้นฟูจนกว่าคุณครูจะพร้อมกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่จริงๆบ้านเราอะอย่างถ้าในมุมมองดิฉันนะดิฉันมองว่าหลายๆคนยังมองข้ามอยู
12: ่ใช่
11: คือส่วนหนึ่งก็มองครูเป็นเหมือนหนึ่งในอาชีพผู้ให้บริการที่ต้องให้บริการเราอย่างพึงพอใจคือเราส่งลูกไปเรียนแน่นอนเรามีสิทธิ์คาดหวังส่งลูกส่งหลานไปเรียนแล้วก็คุณครูนะต้องเป็นงี้งี้งี้งี้เพราะว่าพอเราไปทำงานแล้วลูกหลานเราเนี่ยอยู่โรงเรียนก็คือใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียนเนา
12: ะ
11: ก็จะมีความคาดหวังว่าครูต้องเปลี่ยนลูกฉันให้เป็นอย่างนั้นต้องสอนลูกฉันให้เป็นอย่างนี้แต่คือบางทีมันก็ไปคาดหวังกับเขาขนาดนั้นไม่ได้คือส่วนหนึ่งมันได้ในหน้าที่ของเขาแต่มันก็ไม่ได้ไปซะทั้งหมดตัวเราเองก็มีหน้าที่ปลูกฝังพื้นฐานชีวิตของเด็กคนนั้นด้วยเหมือนกันอ่ะ
12: ใช่แล้วครูแต่ละคนนอกจากภาระงานต้องเจอกับเด็กแบบห้องหนึ่งก็ไม่รู้กี่สิบคนนะเราต้องสอนต้องกี่ระดับชั้น
11: ใช่
12: แล้วที่ฉันแอบมองว่าจะเป็นแบบลูกโซ่ไหมสมมติว่าครูคนหนึ่งป่วยต้องลาใช่ไหมครูที่เหลือก็ต้องมาแบบรับหน้าที่แทนก็อาจจะแบบป่วยตามไปด้วยไหมเพราะว่าบางทีก็สอนเยอะอยู่แล้วแต่พอครูป่วยเราเจอเลยนะปัญหาขาดแคลนครูก็ต้องภาระงานก็เพิ่มขึ้นอีก
11: ใช่คือเหมือนพอเด็กห้องเนี้ยครูไม่มาก็ต้องแบบไปช่วยแบ่งอะไรแบบเนี้ยคือก็เป็นปัญหาลูกโซ่จริงนั่นแหละ
12: ใช่อ
11: ย่างบ้านเราส่วนหนึ่งดิฉันมองว่าอีกอันนึงที่มันจุกจิกหรือน่ารำคาญแทนเลยนะก็คือเรื่องของแบบงานเอกสาร
12: อ๋อใช่
11: แล้วมันเป็นงานที่กินพลังมากแบบมันต้องไปทุ่มในสิ่งที่แบบมันเอาเวลาไปช่วยแบบพัฒนาเด็กได้เยอะมากเลยอะ
12: แต่นั่นแหละต้องทำเอกสารประกอบการเรียนชีทเชิร์ต
11: คือตัวดิฉันก็แบบอยู่ใกล้กับคนที่เขาประกอบอาชีพนี้เหมือนกันซึ่งดิฉันบอกเลยคือบางอย่างคือทำไมจริงๆบางอย่างคือทำไมคือให้เวลาปล่อยให้ครูมีเวลาไปอยู่กับเด็กได้มากกว่านี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรมากกว่านี้เยอะเลยนะ
12: แต่ว่าการมีทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าไปคุยกับครูจริงๆอันนี้ก็ตรงจุดนะเพราะว่าเขาจะรู้ว่าต้องใช้คำพูดยังไง
11: ใช่ใช่ใช่
12: เพราะถ้าเราเป็นสมมติเป็นผู้บริหารเนี่ยถ้าจะเข้าไปคุยก็ลำบากใจนิดนึงเพราะว่าแค่ทักไปเขาอาจจะเครียดขึ้นแล้วก็ได้นะแบบว่าจะมีงานอะไรมาให้ฉันอีก
11: เราเองจะทักไปก็เครียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญอาจจะตอบโจทย์มากที่สุดนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: Thai PBS Podcast View the World via the Voice

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: You're listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: The Big Brief เล่าเรื่องใหญ่กับ SBS ไทย Podcast ที่จะพาคุณเข้าใจข่าวสำคัญของออสเตรเลียภายในไม่กี่นาที
4: พรรคร่วมฝ่ายค้านออสเตรเลียเปิดแผนนโยบายย้ายถิ่นครั้งใหญ่โดยประกาศว่าจะลดจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศให้เหลือ 100,000 คนพร้อมลดจำนวนผู้ถือวีซ่าชั่วคราว 650,000 คนในช่วง4ปีมาติดตามทั้งหมดนี้ใน The Big Brief เล่าเรื่องใหญ่ประจำวันที่7ตุลาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วยล่าสุดเมื่อวันอังคารพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ออกมาเปิดเผยแผนนโยบายการย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นการตั้งเป้าลดผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดที่ออสเตรเลียเคยมีมาโดยเป้าหมายคือการลดพึ่งพาแรงงานทักษะต่ำนักศึกษาต่างชาติและผู้ถือวีซ่าบัณฑิตชั่วคราวพร้อมหันไปให้ความสำคัญกับทักษะแรงงานสูงที่ออสเตรเลียต้องการมากขึ้นโดยเอ็งกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านระบุว่าผู้ถือวีซ่านักเรียนและวีซ่าบัณฑิตชั่วคราวสร้างรายได้จากภาษีและมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเฉลี่ยประมาณ 7,000 ถึง 14,000 ดอลลาร์ต่อคนขณะที่แรงงานทักษะชั่วคราวสร้างเม็ดเงินมากกว่าถึง 30,000 ดอลลาร์พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงเสนอเพิ่มวีซ่าสกิลอินดีมานด์อีก 5,000 คนต่อปีและวีซ่าสำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือสกิลโปรเจกต์วีซ่าอีก 15,000 คนต่อปีเพื่อดึงแรงงานที่มีทักษะเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งที่ขาดแคลนนอกจากนี้ยังเสนอให้ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าครั้งที่2หรือครั้งต่อไปต้องยื่นคำร้องจากนอกออสเตรเลียเพื่อแก้ปัญหาสิ่งที่เรียกว่าวีซ่าฮอปปิ้งหรือการเปลี่ยนวีซ่าหลายครั้งเพื่อยืดระยะเวลาพำนักภายในประเทศแต่สำหรับผู้ถือ Working Holiday Visa ที่ต้องการต่อวีซ่าปีที่2และปีที่3แต่ยังคงสามารถยื่นคำร้องจากภายในออสเตรเลียได้ขณะเดียวกันจะมีการปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าให้แตกต่างกันระหว่างผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อื่นโดยผู้ที่อยู่ในเขต Regional Area จะได้รับการยกเว้นการขึ้นค่าธรรมเนียมส่วนโควต้าการรับผู้ย้ายถิ่นภายใต้โครงการมนุษยธรรมนั้นจะถูกลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 10,000 คนต่อปีแม้จะยังเปิดช่องให้ปรับเพิ่มได้ในกรณีพิเศษอย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวกำลังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากฝั่งของภาคธุรกิจภาคแรงงานภาคกรีนและผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นไมค์เซอร์บัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสภาอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติออสเตรเลียเตือนว่าการลดจำนวนผู้ย้ายถิ่นในระดับนี้อาจสร้างแรงกระแทกครั้งใหญ่ต่อภาคธุรกิจทั่วประเทศขณะที่เดวิดชูบริดผู้นำพรรคกรีนระบุว่าไม่ควรกำหนดตัวเลขการย้ายถิ่นฐานขึ้นมาโดยไม่มีหลักรองรับพร้อมชี้ว่านโยบายควรคำนึงถึงการรวมครอบครัวของชุมชนพลัดถิ่นควบคู่ไปกับการลงทุนในอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทักษะที่อุตสาหกรรมออสเตรเลียต้องการด้านศาสตราจารย์อลันแกมแลนผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐานจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียมองว่านโยบายดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องหลายประการหนึ่งในนั้นคือแนวคิดที่ว่าการลดจำนวนผู้เดินทางเข้าออสเตรเลียจะช่วยลดตัวเลขการย้ายถิ่นฐานสุทธิกำลังชี้ว่าหลังการระบาดของโควิดจำนวนผู้เดินทางเข้าออสเตรเลียโดยรวมไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ลดลงคือจำนวนผู้เดินทางออกจากประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวเลขการย้ายถิ่นฐานสุทธิอยู่ในระดับที่สูงดังนั้นการลดจำนวนผู้เดินทางเข้าเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุและหากลดในระดับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอเขาเตือนว่าอาจสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจอีกประเด็นหนึ่งก็คือความเชื่อมโยงด้านการย้ายถิ่นฐานกับปัญหาที่อยู่อาศัยโดยทางเกมแลนด์ยอมรับว่าผู้ย้ายถิ่นฐานเพิ่มความต้องการที่อยู่อาศัยแต่ในอีกด้านหนึ่งแรงงานจากต่างประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเพราะภาคการก่อสร้างที่อยู่อาศัยกำลังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น แล้วนโยบายนี้แตกต่างจากพรรคอื่นอย่างไรหากเรามาดูรัฐบาลพรรคแรงงานที่ตั้งเป้าลดจำนวนสุทธิให้เหลือ 225,000 คนภายในปี2028พร้อมกับทำให้การเปลี่ยนวีซ่าของนักเรียนต่างชาติยากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจำกัดการนำสมาชิกครอบครัวเข้ามาและลดจำนวนผู้ถือ Working Holiday Visa นอกจากนี้ยังมีการปรับระบบคะแนนการย้ายถิ่นเพื่อให้ความสำคัญกับทักษะที่ขาดแคลนเช่นการก่อสร้างที่อาศัยการดูแลสุขภาพและการศึกษาส่วนวันเนชั่นกำหนดเป้าหมายของการย้ายถิ่นฐานสุทธิไว้ที่ 130,000 คนต่อปีพร้อมเสนอให้เนรเทศผู้ที่ถือวีซ่าที่กระทำผิดกฎหมายและกำหนดให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ต้องรอ8ปีก่อนที่จะสามารถขอสัญชาติและเข้าถึงสวัสดิการบางส่วนได้ทั้งหมดนี้ทำให้การย้ายถิ่นกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญทางการเมืองของออสเตรเลียตั้งแต่คำถามที่ว่าเราควรรับคนเข้ามามากแค่ไหนและควรให้ความสำคัญกับทักษะประเภทใดไปจนถึงการหาจุดสมดุลระหว่างเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยและความต้องการแรงงานในอนาคตทั้งหมดนี้คือ The Big Brief เล่าเรื่องใหญ่ประจำวันที่7ตุลาคม2569กับผมวาริศหนูช่วย
3: นี่คือ The Big Brief เล่าเรื่องใหญ่กับ SBS ไทยอย่าลืมกดติดตามรายการของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญจากออสเตรเลียฟังได้ทุกที่ทุกเวลาที่ sbs.com.au/thai
2: กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รถและพระธิดาให้พรามเท่าเป็นฐานเกิดมาสัจจันทร์มหาปัทภีบรรลือลั่นโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกหมู่เทวดาผู้อยู่ในหิมวันตประเทศเป็นประหนึ่งว่าหัวใจจะแตกสลายเพราะได้ยินเสียงร้องไห้รำพันของสองพี่น้องที่ชูชกพราหมณ์พาไปต่างปรึกษากันว่าถ้าพระนางเจ้ามัตสีเสด็จกลับถึงอาสมสถานแต่หัววันพระนางไม่เห็นพระโอรสพระธิดาในอาสมทูลถามพระเวสสันดรทรงทราบว่าพระสวามีพระราชทานให้พราหมณ์ชูชกไปแล้วจะต้องเสด็จตามไปด้วยความรักพระโอรสก็จะประสบทุกข์อยู่กลางป่าอย่างสาหัสเหล่าเทวดาจึงให้เทพบุตร3องค์จำแรงกายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองไปขวางทางเสด็จพระนางมัตสีไว้แม้พระนางวิงวอนขอทางก็อย่าให้จนกว่าดวงอาทิตย์จะตกดินและจัดการอารักขาพระนางให้ดีอย่าให้สัตว์ร้ายทำอันตรายพระนางได้เทพบุตรทั้ง3ต่างจำแรงกายกลายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองมานอนหมอบเรียงกันขวางทางที่พระนางเจ้ามัตสีจะเสด็จมาส่วนพระนางเจ้ามัตสีขณะเข้าป่าหาผลไม้ทรงหวั่นพระทัยว่าพระองค์ฝันร้ายจะรีบหาผลไม้แล้วกลับมาอาสมแต่ยังหวั่นขณะเดินเที่ยวหาผลไม้ก็เกิดลางร้ายเสียมหลุดจากพระหัตถ์กระเช้าก็พลัดตกจากบ่าพระเนตรเบื้องขวาก็เขม่นต้นไม้ที่กินผลได้ก็ไม่ค่อยมีส่วนต้นไม้ที่กินผลไม่ได้ก็กลับออกผลมามากมายเต็มไปหมดพระนางหลงทางกำหนดทิศไม่ได้ทรงรำพึงอยู่กลางป่าว่านี่เป็นอย่างไรหนอตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้หรือจะเกิดเหตุไม่ดีอะไรกับเรากับลูกหรือพระสวามีทรงลำพึงกับพระองค์เองว่าเสียมก็หลุดจากมือกระเช้าก็หลุดตกจากบ่าในตาข้างขวาก็เขม่นหาผลไม้ก็ไม่ได้ทิศทั้งปวงก็ฟั่นเฟือนลุ่มหลงพระนางเจ้ามัตสีคำนวณดูเวลาว่าอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วจึงเสด็จกลับอาสมในเวลาเย็นขณะเดินมาตามทางสัตว์ร้ายได้นอนขวางทางพระนางรำพึงว่าอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วอาสมก็ยังอยู่อีกไกลเราจะนำผลไม้ไปให้พระสวามีและลูกทั้งสองได้อย่างไรพระองค์อยู่ที่อาสมเห็นเรายังไม่กลับคงจะปลอบโยนลูกซึ่งกำลังหิวลูกทั้งสองเป็นกำพร้าเข็นใจเคยได้ดื่มนมตามเวลาเคยลุกวิ่งออกไปรับเราใกล้อาสมเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยนมแม่ทางเดินไปอาสมก็มีเพียงทางเดียวด้านข้างมีสระลึกไม่มีทางอื่นแยกไปอาสมครั้นแล้วพระนางทรงยกพระหัตถ์ขึ้นประนมกล่าวว่าข้าขอนอบน้อมพระยาพาละมฤคะผู้มีกำลังมากในป่าท่านทั้งหลายเป็นพี่ของข้าโดยธรรมจงหลีกทางให้ข้าด้วยเถิดข้าเป็นมเหสีของพระเวสสันดร ผู้ถูกเนรเทศให้มาอยู่ป่าขณะนี้พระองค์อยู่ในอาสมเพียงคนเดียวคงกำลังปลอบลูกน้อยทั้งสองที่หิวกระหายคอยมองทางข้ากลับมาขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ข้าได้ไปพบลูกทั้งสองดวงอาทิตย์ก็คล้อยลงต่ำนี่ก็เย็นมากแล้วอาสมก็อยู่อีกไกลลูกกำพร้าทั้งสองน่าสงสารคงจะยืนมองทางคอยแม่มารากไม้ผลไม้นี้มีมากและอาหารก็มีไม่น้อยข้าจะให้พวกท่านครึ่งหนึ่งพระมารดาของข้าเป็นพระราชบุตรีและพระบิดาของข้าก็เป็นพระราชบุตรเช่นกันท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ของข้าโดยธรรมขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ด้วยเถิดแม้เช่นนั้นเทพบุตรที่จำแรงเป็นสัตว์มาขวางทางก็ไม่ยอมหลีกทางให้รอจนรู้ว่าได้เวลาจึงลุกขึ้นเดินหลีกไปเมื่อสัตว์ร้ายทั้งสามไปแล้วพระนางเจ้ามัตสีจึงกลับมาอาสมอย่างรีบเร่งวันนั้นเป็นวันพระอุโบสถพระจันทร์คืนเพ็ญส่องสว่างไปทั่วผืนป่าเสียงนกกลางคืนแว่วมาจากที่ไกลพระนางเจ้าเสด็จถึงท้ายที่จงกรมไม่เห็นลูกรักทั้งสองซึ่งเคยออกมายืนรอรับจึงรำพึงกับพระองค์เองว่าเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมเต็มไปด้วยฝุ่นเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นยืนรอรับที่นี่แต่วันนี้ทำไมไม่เห็นลูกทั้งสองร่าเริงวิ่งมาต้อนรับค้นชายพกแม่ทำให้แม่ชื่นใจวันนี้ไม่เห็นลูกแม่ทิ้งลูกไว้แล้วออกไปหาผลไม้เหมือนแม่นกออกจากรังเหมือนแม่ราชสีทิ้งลูกไว้ไปหาเหยื่อแม่กลับมาไม่เห็นหน้าลูกรักทั้งสองเห็นแต่รอยเท้าเหยียบย่ำอยู่ตามผืนทรายกองทรายที่ลูกทั้งสองกองไว้ก็ยังเกลื่อนอยู่ไม่ไกลจากอาสมแม่เคยเห็นลูกทั้งสองเอาทรายโปรยเล่นจนกายขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นวิ่งไปรอบๆนี่ผลมะตูมเหลืองที่ลูกเล่นตกอยู่น้ำนมคัดเต็มถันแม่เจ็บจนปวดแต่อกแม่กลับปวดร้าวราวจะแตกเพราะไม่ได้เห็นหน้าลูกเมื่อก่อนอาสมเหมือนมีมหรสพเพราะลูกทั้งสองร่าเริงเล่นกันสนุกสนานแต่วันนี้นี่อย่างไรอาสมช่างเงียบเชียบเสียจริงแม้แต่ฝูงกาก็ไม่มีฝูงนกก็หายไปหรือลูกทั้งสองตายเสียแน่แล้วพระนางมัตสีทรงรำพันเสด็จไปเฝ้าพระเวสสันดรวางกระเช้าผลไม้ลงเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งนิ่งอยู่ลำพังเพียงพระองค์เดียวแต่ไม่เห็นพระโอรสและพระธิดาจึงทูลถามว่านี้อย่างไรกันพระองค์ทรงนิ่งอยู่ได้เมื่อคืนหม่อมฉันฝันร้ายใจก็หวาดหวั่นอยู่ว่าจะเกิดเหตุร้ายแม้ฝูงกาฝูงนกก็ไม่มีลูกทั้งสองหายไปไหนหรือถูกสัตว์ร้ายกัดกินเสียแล้วหรือใครนำลูกทั้งสองไปพระองค์ส่งไปให้เป็นทูตเฝ้าพระศรีพีราชที่กรุงเชตุดรหรือเธอผู้ช่างเจรจาหลับอยู่ในอาสมหรือพากันแอบไปเล่นข้างนอกแล้วพลัดหลงไปแม้พระนางมัตสีจะกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะไรพระนางจึงกราบทูลว่าเหตุไรพระองค์จึงไม่ตรัสกับหม่อมฉันหม่อมฉันมีความผิดอะไรพระองค์เฉยเมยกับหม่อมฉันเช่นนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการที่หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองการไม่เห็นลูกเป็นทุกข์มากอยู่แล้วแต่พระองค์มาเย็นชาไม่ตรัสกับหม่อมฉันเช่นนี้ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นถ้าคืนนี้พระองค์ไม่บอกหม่อมฉันว่าลูกไปไหนพรุ่งนี้พระองค์คงจะได้เห็นศพหม่อมฉันเป็นแน่พระเวสสันดรดำริว่าจะให้พระนางมัตสีคลายความโศกพระบุตรด้วยคำหยาบจึงตรัสว่ามัตสีเธอเป็นราชบุตรีมีเกียรติรูปร่างหน้าตาก็งามไปหาผลไม้ตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำทั้งในป่าก็มีพรานดาบทและวิทยาธรท่องเที่ยวอยู่เป็นอันมากใครจะรู้ว่าเธอทำอะไรลงไปหญิงที่ทิ้งลูกเข้าป่าตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำเช่นนี้ไม่มีใครเขาทำกันเธอไม่มีแม้เพียงแต่จะคิดว่าลูกตัวน้อยจะเป็นอย่างไรหรือสามีของตนจะคิดอย่างไรเธอไปป่าแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำอย่างนี้คงเห็นว่าฉันยากเข็ญพระนางมัตสีไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าพระสวามีคงเข้าใจผิดที่พระนางกลับมาช้ากว่าเวลาจึงทูลว่าพระองค์ได้สดับเสียงร้องคำรามกึกก้องของราชสีและเสียโคร่งที่มากินน้ำในสระหรือไม่และขณะหม่อมฉันเที่ยวหาผลไม้อยู่ในป่าใหญ่ก็เกิดลางร้ายหลายอย่างเสียมหลุดจากมือกระเช้าที่คล้องอยู่บนบ่าก็พลัดตกหม่อมฉันตกใจกลัวเป็นห่วงพระองค์และลูกๆได้ยกมือขึ้นไหว้ไปทั่วทิศอธิษฐานขอให้หม่อมฉันและพระองค์ตลอดจนลูกๆรอดพ้นจากภัยนี้ขออย่าให้ราชสีและเสือเหลืองทำอันตรายเลยหม่อมฉันคิดว่าวันนี้ เกิดลางร้ายหลายอย่างทั้งเมื่อคืนก็ฝันร้ายจึงตั้งใจจะกลับเร็วกว่าทุกวันแต่หาผลไม้ไม่ได้ไปที่ไหนก็มีแต่ผลไม้ที่กินไม่ได้จึงกลับออกจากป่าเย็นไปซ้ำร้ายราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองก็มาขวางทางหม่อมฉันจึงมาจนตกเย็นขอพระองค์ยกโทษให้หม่อมฉันเถิดแม้เช่นนี้พระเวสสันดรก็ไม่ตรัสอะไรกับพระนางพระนางมัตสีรำพันโดยประการต่างๆว่าทำไมไม่ตรัสกับหม่อมฉันบ้างหม่อมฉันนุ่งห่มหนังเสือเหลืองเก็บผลไม้ในป่ามาให้พระองค์และลูกตลอดมาหม่อมฉันฝนขมิ้นทาให้ลูกนำมะตูมสุกเหลืองนี้มาให้ลูกเล่นและเก็บผลไม้มาด้วยหวังว่าจะเป็นเครื่องเล่นของลูกขอเพียงให้พวกเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกพวกเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาไม่ใช่เพราะหม่อมฉันรักพระองค์และลูกหรอกหรือพระองค์เห็นลูกบ้างหรือไม่หม่อมฉันเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นพหูสูตรไว้หรืออย่างไรชาตินี้จึงต้องมาพลัดพรากจากลูกแม้พระนางมัตสีทรงรำพันอยู่อย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรด้วยทุกข์ของแม่ครั้นพระเวสสันดรไม่ตรัสอะไรพระนางมัตสีก็หวาดหวั่นใจจึงอาศัยแสงจันทร์ออกเที่ยวตามหาพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆมีต้นว่าเป็นต้นซึ่งเป็นที่พระโอรสพระธิดาเคยเล่นทรงคร่ำครวญไปตามต้นไม้ที่ลูกเคยนั่งเล่นแต่ก็ไม่เห็นลูกเห็นเพียงตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่ลูกทั้งสองเคยเล่นทิ้งอยู่เกลื่อนกราดจึงเที่ยวตามหาลูกบนภูเขาเมื่อไม่เห็นก็ทรงคร่ำครวญเสด็จลงจากภูเขากลับมาคร่ำครวญอยู่ในอาสมทอดพระเนตรเห็นของเล่นพระโอรสพระธิดาก็ยิ่งร้องไห้คร่ำครวญหนักว่าตุ๊กตาเนื้อทรายทองตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตานกเขาตุ๊กตาชมดตุ๊กตาหงตุ๊กตานกกระเรียนตุ๊กตานกยูงขนหางวิจิตเหล่านี้ที่ลูกทั้งสองเคยเล่นก็ยังอยู่แล้วลูกทั้งสองหายไปไหนจนทำให้ฝูงสัตว์และฝูงนกตกใจออกจากที่อยู่เพราะเสียงคร่ำครวญและเสียงฝีพระบาทของพระนางมัตสีพระนางมัตสีไม่เห็นลูกทั้งสองที่อาสมก็ออกจากอาสมเที่ยวตามหาไปตามป่าอีกครั้งทรงรำพันว่าพุ่มไม้มีดอกและสะโบกขรณีมีนกจากพรากส่งเสียงร้องดารดาษไปด้วยดอกมณฑาและปทุมอุบลรอยลูกทั้งสองมาเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหายไปไหนเมื่อพระนางมัตสีไม่พบลูกจากที่ไหนก็เสด็จไปหาพระเวสสันดรอีกเห็นพระองค์ประทับนั่งมีพระพักตร์เศร้าหมองจึงทูลว่าพระองค์ไม่ได้ออกไปหาฟืนไม่ได้ไปตักน้ำไม่ได้ก่อไฟฉะไหนพระองค์จึงดูอิดโรยอ่อนแรงเศร้าหมองพระองค์เป็นที่รักของหม่อมฉันไม่มีใครที่หม่อมฉันรักยิ่งกว่าพระองค์เมื่อก่อนความทุกข์ยากนานาประการหายไปเมื่อได้อยู่ร่วมกับพระองค์แต่วันนี้แม้หม่อมฉันเห็นพระองค์กลับทำให้เกิดความเศร้าโศกมากขึ้นแม้พระนางมัตสีกราบทูลถึงอย่างนี้พระเวสสันดรก็ประทับนั่งนิ่งอยู่นั่นเองเมื่อพระเวสสันดรเย็นชาไม่ตรัสด้วยพระนางก็เต็มแน่นไปด้วยความโศกเศร้าร่างกายสั่นเทิมเสด็จเที่ยวตามหาลูกไปตามที่เคยตามหาครั้งก่อนเมื่อไม่พบก็เสด็จกลับมาเฝ้าพระเวสสันดรอีกกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่พบลูกลูกทั้งสองคงตายแล้วแน่พระนางมัตสีเศร้าโศกเที่ยวตามหาลูกไปตามสถานที่ต่างๆถึง3รอบสถานที่ที่พระนางเจ้าเที่ยวไปตลอดคืนเป็นระยะทางราว15โยชน์ครั้นสว่างพระนางเจ้าเสด็จมาประทับยืนคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆพระเวสสันดรเพราะความที่พระนางเสด็จเที่ยวไปตามภูเขาเถื่อนถ้ำป่าไม้และความทุกข์ระทมขมขื่นใจจึงทำให้พระนางหมดแรงสิ้นสติล้มลงใกล้พระยุคลบาทของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ทรงตกพระทัยมือไม้สั่นเข้าใจว่าพระนางมัตสีสิ้นพระชนจึงรำพึงว่ามัตสีเธอไม่ควรมาตายในป่าแดนไกลหากเธอตายในเชตุดรราชธานีก็ยังจะได้จัดการศพอย่างยิ่งใหญ่รัฐทั้งสองก็สะเทือนถึงกันแต่ตัวเราอยู่กลางป่าแต่เพียงผู้เดียวจะทำอย่างไรได้แม้แต่เสียมที่จะขุดเสาเชิงตะกอนเผาศพก็ยังไม่มีแม้พระองค์จะโศกเศร้าอย่างมากแต่ก็ยังมีสติเสด็จลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าจะดูให้รู้แน่นอนก่อนเช จึงวางพระหัตตรงหัวใจพระนางมัตสีทราบว่ายังมีความอบอุ่นอยู่จึงนำน้ำจากพระเต้ามาแม้ไม่ได้ถูกเนื้อต้องกายพระนางมาตลอด7 เดือนก็ไม่ทรงใส่ใจว่าพระองค์เป็นบรรพชิตเพราะความเศร้าโศกสงสารพระนางมัตสีทรงร้องไห้น้ำตาหนองหน้าซ้อนพระเศียรพระนางมัตสีขึ้นวางไว้บนตักพรมด้วยน้ำลูบพระพักและที่ตรงพระหทัยประทับนั่งอยู่ครู่หนึ่งพระนางมัตสีก็กลับได้สติพระนางเจ้าทรงมีหิริและโอตตัปปะลุกขึ้นกราบพระโพธิสัตว์ทรงร้องไห้น้ำตาหนองหน้าทูลถามว่าลูกทั้งสองหายไปไหนพระโพธิสัตว์ตอบว่าพี่ให้เป็นทาสพราหมณ์คนหนึ่งไปแล้วพระนางมัตสีทูลว่าพระองค์ประทานลูกให้พราหมณ์ไปเหตุไรจึงไม่ยอมบอกหม่อมฉันให้รู้ปล่อยให้คร่ำครวญเที่ยวตามหาอยู่ตลอดทั้งคืนพระเวสสันดรตรัสว่าพี่ไม่อยากบอกเธอให้รู้ตั้งแต่แรกกลัวจะรับไม่ได้เกิดทุกข์ว่าพราหมณ์เท่าเข็นใจมาขอลูกไปเธออย่ากลัวเลยจงยินดีเถิดเธอจงเห็นแก่ฉันที่ปรารถนาพระโพธิญาณอย่าคร่ำครวญนักเลยเธอคร่ำครวญร้องไห้มากก็ทำให้พี่เจ็บปวดทุกทรมานมากหากเรายังไม่ตายก็คงได้พบลูกทั้งสองสัตบุรุษเห็นยาจกมาขอทานก็ควรให้เธอจงอนุโมทนาการให้บุตรผู้เป็นที่รักยิ่งเป็นทานของพี่พระนางมัตสีทูลว่าหม่อมฉันขออนุโมทนาพระองค์ทรงบริจาคทานแล้วจงทำพระทัยให้เลื่อมใสเบิกบานขอจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดครั้นพระนางมัตสีทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอพูดอะไรถึงขนาดฉันให้ลูกที่รักทั้งสองเป็นทานแล้วจิตใจฉันไม่เลื่อมใสความอัศจรรย์ทั้งหลายก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้ตรัสเล่าถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระนางเจ้าฟังพระนางมัตสีเกิดอัศจรรย์และเลื่อมใสการให้บุตรเป็นทานอันเป็นทานสูงสุดของพระเวสสันดรสละพระชายาเพื่อพระโพธิญาณภายหลังจากพระเวสสันดรให้บุตรเป็นมหาทานแล้วท้าวสักกะเทวราชดำริว่าเมื่อวานนี้พระเวสสันดรได้ประทานบุตรแก่ชูชกทำให้เกิดแผ่นดินไหวบัดนี้ถ้าจะมีคนต่ำช้าคนหนึ่งไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัตสีผู้ทรงพระสิริโฉมมีศีลาจารวัดงดงามเคารพรักพระสวามียิ่งกว่าชีวิตก็จะทำให้พระองค์อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบัติอย่ากระนั้นเลยเราจะแปลงเป็นพราหมณ์ไปขอพระนางมัตสีให้พระองค์บริจาคยอดแห่งทานบารมีพระองค์จะได้ไม่บริจาคพระนางมัตสีให้ใครแล้วถวายพระนางคืนให้ครั้นรุ่งเช้าอาทิตย์อุทัยแล้วท้าวสักกะเทวราชจึงแปลงเป็นพราหมณ์ชรางกเงินไปปรากฏให้สองกษัตริย์เห็นแต่เช้าแล้วตรัสปฏิสันถารถามถึงการเป็นอยู่พระเวสสันดรตรัสว่าพระองค์ทั้งสองอยู่สุขสบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดในป่าใหญ่แม้จะมีสัตว์ร้ายมากมายแต่ก็ไม่ทำอันตรายเมื่อพระองค์มาอยู่ป่ามีชีวิตลำบากตลอด7 เดือนเพิ่งจะเห็นพราหมณ์เป็นคนที่สองท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้ามาข้างในเถิดเชิญท่านเลือกทานผลไม้แต่ที่ดีๆดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนพระเวสสันดรทำปฏิสันถารพราหมณ์อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามถึงสาเหตุที่เข้ามาป่าใหญ่ท้าวสักกะเทวราชทูลว่ามาที่นี้เพื่อขอพระนางมัตสีอัครมเหสีของพระองค์เมื่อท้าวสักกะเทวราชในคราบพราหมณ์ชราทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรมิได้ตรัสว่าเมื่อวานนี้อาตมาได้ให้ทานลูกแก่พราหมณ์ไปแล้วถ้าให้พระนางมัตสีอาตมาจะต้องอยู่ในป่าเพียงคนเดียวแล้วจะให้มัตสีแก่ท่านได้อย่างไรพระองค์ไม่ทรงหดหู่ลังเลขัดเคืองราวกับจะยังภูผาให้บรรลือลั่นตรัสว่าอาตมาให้สิ่งที่ท่านขอด้วยความยินดีโดยไม่หวั่นหวั่นครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรทรงจับพระกรพระนางมัตสีด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งหลั่งน้ำลงในมือพราหมณ์ได้พระราชทานพระนางมัตสีแก่พราหมณ์เมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระนางมัตสีให้พราหมณ์เป็นทานได้เกิดความมหัศจรรย์ขนลุกพองสยองกล้าวแผ่นดินได้กำปนาดวันไหวแม้พระนางมัตสีก็ไม่ได้แสดงอาการกริ้วพระสวามีไม่แสดงอาการขุยเขินไม่กันแสงแต่ยินดีในการให้ทานของพระสวามีพระเวสสันดรคิดว่ามัตสีจะเป็นอย่างไร จึงทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางพระนางมัตซีจึงทูลถามว่าพระองค์มองดูหน้าหม่อมฉันทำไมหม่อมฉันเป็นชายาของพระองค์ตั้งแต่ยังรุ่นสาวพระองค์เป็นพระสวามีชื่อว่าเป็นเจ้าของหม่อมฉันพระองค์ทรงประสงค์จะพระราชทานแก่บุคคลใดก็จงพระราชทานตามพระประสงค์จะทรงขายหรือจะทรงฆ่าเสียก็ได้เมื่อสละพระชาลีราชโอรสพระธิดากัณหาชินาราชกุมารีและพระนางมัตซีพระเวสสันดรไม่ได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นไม่ใช่ว่าพระองค์เกลียดชังลูกทั้งสองไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รักพระนางเจ้ามัตซีจึงให้เป็นทานแต่เพราะพระองค์รักพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่าจึงได้ให้บุตรธิดาและพระชายาผู้เป็นที่รักเป็นทานเพื่อพระโพธิญาณพร8ประการท้าวสักกะเทวราชทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงชมเชยว่าพระองค์ทั้งสองชนะข้าศึกทั้งมวลทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้แล้วปัทภีบรรลือลั่นส่งเสียงสาธุการกึกก้องไปถึงสวรรค์สายฟ้าก็แปรปราบไปโดยรอบเกิดเสียงโกลาหลประหนึ่งเสียงภูเขาถล่มทลายหมู่เทพทั้งพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระจันทร์พระยมและท้าวเวสสุวรรณมหาราชต่างอนุโมทนาว่าพระองค์ทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งทำของสัตบุรุษเป็นสิ่งที่อสัตบุรุษทำได้ยากภพภูมิที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษแตกต่างกันอสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกส่วนสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่สวรรค์การที่พระองค์เสด็จประทับแรมอยู่กลางป่าได้ให้พระโอรสและพระมเหสีเป็นทานนี้จะทำให้พระองค์สำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาท้าวสักกะเทวราชดำริว่าไม่ควรจะชักช้าควรถวายพระนางมัตสีคืนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าข้าพระองค์ขอถวายพระนางมัตสีคืนแด่พระองค์เพราะพระองค์ทั้งสองมีฉันทะอัธยาศัยเสมอกันพระองค์ทั้งสองเป็นกษัตริย์สมบูรณ์โดยสายโลหิตทั้งฝ่ายพระมารดาและพระบิดาถูกเนรเทศให้มาอยู่อาสมในราวไพรนี้ขอจงบำเพ็ญบุญกุศลตามสมควรเถิดแล้วบอกว่าพระองค์เป็นพระอินทร์ขอให้เลือกรับพร

0: มบัติตามเดิมนี้เป็นพรข้อที่หนึ่งหม่อมฉันไม่ชอบการฆ่าคนแม้มีนักโทษทำผิดร้ายแรงขอให้สามารถช่วยเขารอดพ้นจากโทษประหารชีวิตนี้เป็นพรข้อที่สองคนที่อยู่ในวัยแก่คนหนุ่มและคนกลางคนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีพข้อนี้เป็นพรข้อที่สามหม่อมฉันไม่พึงล่วงเกินภรรยาคนอื่นพอใจแต่ในภรรยาของตนอย่าตกอยู่ในอำนาจสตรีนี้เป็นพรข้อที่สี่ขอให้บุตรของหม่อมฉันที่พลัดพรากไปนั้นมีอายุยืนจนได้ครองราชสมบัติขอให้เขาครองแผ่นดินโดยธรรมนี้เป็นพรข้อที่ห้าขอให้หาอาหารได้โดยไม่ลำบากทุกวันนี้เป็นพรข้อที่หกเมื่อหม่อมฉันบริจาคทานทรัพย์สมบัติอย่าได้หมดสิ้นไปแม้บริจาคแล้วก็อย่าได้เดือดร้อนในภายหลังขณะกำลังบริจาคก็ขอให้จิตใจผ่องใสนี้เป็นพรข้อที่เจ็ดเมื่อหม่อมฉันตายแล้วขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งขออย่าได้เกิดอีกนี้เป็นพรข้อที่แปดท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าไม่นานนักพระบิดาของพระองค์จะเสด็จมารับพระองค์ส่วนพระโอรสและพระธิดาก็อย่าทรงเป็นห่วงครั้นท้าวสักกะเทวราชประทานโอวาทอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับทิพยสถานของพระองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพราหมณ์ชูชกพาพระชาลีและพระกัณหาชินาทั้งสองพระองค์เดินทางไกลถึง60โยชน์เหล่าเทพยดาได้อารักขาพระกุมารทั้งสองพระองค์ตลอดเส้นทางในระหว่างการเดินทางเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตชูชกก็ผูกพระกุมารทั้งสองไว้ที่ก่อไม้ให้บรรทมที่พื้นดินตนเองขึ้นต้นไม้นอนที่วางคาคบกิ่งไม้เพราะกลัวสัตว์ร้ายในขณะนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งแปลงเป็นพระเวสสันดรและเทพธิดาองค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัทสีมาแก้มัดพระกุมารทั้งสองออกนวดพระหัตถ์และพระบาทให้ส่งน้ำแต่งตัวแล้วให้เสวยอาหารทิพให้บรรทมบนที่นอนทิพพออรุณขึ้นก็เอาเครื่องพันธนาการผูกไว้ตามเดิมและอันตรธานหายไปพระราชกุมารทั้งสองพระองค์มิได้เจ็บป่วยแต่อย่างไรเสด็จไปด้วยการอนุเคราะห์ของเทวดาอย่างนี้ครั้นสว่างแล้วชูชกลงจากต้นไม้พาพระกุมารทั้งสองเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่กาลิงครัตจนมาถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปกาลิงครัตอีกทางหนึ่งไปกรุงเชตุดรเทวดาดลใจให้ชูชกเห็นทางไปกรุงเชตุดรเป็นทางไปกาลิงครัตชูชกจึงนำสองกุมารเลือกเดินทางมุ่งหน้าไปกรุงเชตุดรด้วยเข้าใจว่าเป็นทางไปแคว้นกาลิงครัตลัดเลาะไปตามเชิงภูผาที่เดินไปได้ยากจนลุกเข้าเขตกรุงเชตุดรใกล้รุ่งวันนั้นพระเจ้าสนชัยฝันว่าพระองค์ประทับนั่งในท้องพระโรงขณะนั้นมีชายคนหนึ่งผิวดำหน้าตาเหี้ยมเกรียมนำดอกบัวสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์พระองค์รับดอกบัวทั้งสองดอกไว้ประดับที่พระกันทั้งสองข้างละอองเกสรดอกปทุมสองดอกร่วงลงบนอกของพระองค์พระเจ้าสนชัยตื่นบรรทมทรงครุ่นคิดถึงความฝันจึงตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายพวกพราหมณ์ทูลพยากรณ์ว่าพระประยุรญาติผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ที่จากไปนานจะกลับมาพระเจ้าสนชัยสดับคำพยากรณ์นั้นแล้วทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงสนานพระเศียรแล้วเสวยพระกยาหารตั้งแต่เช้าตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งในท้องพระโรงเทวดาดลใจให้พราหมณ์ชูชกนำพระกุมารมายืนอยู่ที่ท้องสนามหลวงขณะนั้นพระเจ้าสนชัยคอยทอดพระเนตรดูหนทางที่มาสู่ท้องสนามหลวงอยู่ตลอดเวลาทรงมีใจจดจ่ออยู่ว่าจะมีใครมาทรงเห็นพระกุมารทั้งสองพระองค์แต่ไกลจึงตรัสถามข้าราชบริพารว่านั่นใครกันหน้าตางดงามยิ่งนักคนหนึ่งคล้ายชาลีคนหนึ่งคล้ายกันหาหลานเราทรงรับสั่งอำมาตย์คนหนึ่งให้ไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาอำมาตย์คนนั้นไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาเบื้องพระพักพระเจ้าสนชัยทอดพระเนตรเห็นหลานถูกพราหมณ์ผูกมือจูงมาก็เศร้าโศกยิ่งจึงตรัสถามพราหมณ์ชูชกว่าพราหมณ์ท่านนำเด็กทั้งสองคนนี้มาจากไหนวันนี้จึงได้มาถึงเมืองของเราแล้วท่านจะไปไหนต่อชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรพระราชทานพระราชโอรสทั้งสองให้ข้าพระบาทนับแต่ข้าพระบาทได้พระราชกุมารพระราชกุมารีมานับได้15ราตรีเข้าวันนี้พระเจ้าสนชัยตรัสว่าไหนท่านพราหมณ์ลองว่าไปท่านพูดอย่างไรพระเวสสันดรจึงประทานลูกให้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านได้มา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เสพสื่ออย่างไรให้เท่าทัน
9: ที่บ้านหลังหนึ่ง
10: พระเอกนี่ก็อะไรเนี่ยดื่มน้ำทั้งทียังต้องยกขวดดื่มอีกแก้วมีก็ไม่ใช้
9: ชายหญิงนั่งดูทีวี
11: โอป้ากินน้ำแบบเนี้ยเท่จะตาย
9: ตอนเนียนโฆษณา
11: แค่ฉากนางร้ายแต่งตัวฉีดน้ำหอมเนี่ยทำไมต้องทำให้มันยืดยาวฮะ
12: อ้าวมีงานพระเอกจะหลงเหรออยากใช้ไม่ได้น้ำหอมยี่ห้อนี้อย่าเสียให้ใช้นะ
11: นี่เห็นฉันเป็นนางร้ายเหรอ
9: ชายสวมสูท
13: ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับก็แค่การแฝงสินค้าและบริการในละครดูเขาบ่อยๆเนี่ยเราก็จะจดจำสินค้าและบริการได้อย่างไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับ
11: งั้นพวกบล็อกเกอร์และเพจดังๆที่มีคนติดตามเยอะๆเขาชอบเขียนเชียร์สินค้าและบริการก็น่าจะเป็นการโฆษณาอย่างนึงใช่ไหมคะ
13: ถูกแล้วล่ะครับดังนั้นทุกครั้งที่เราเสพสื่อใดๆจึงควรคิดวิเคราะห์หาข้อมูลให้รอบด้านก่อนว่าสื่อนั้นมากับอะไรบ้างมีวัตถุประสงค์ใดเช่นกรณีนี้เข้าข่ายการแฝงสินค้าและบริการหรือไม่จะมีผลอย่างไรกับเราเพื่อไม่ให้เราเนี่ยลงเชื่อไปได้โดยเร็วเลยนะครับกสทช.สนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่างรวดเร็ว

0: 2563ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
2: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานับประการนำมาซึ่งความผาสุกล่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกรณิกรหลายอำเภอในจังหวัดตรังจึงได้รวมพลังจิตอาสาเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอ ภอปะเหลียนนายพเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดท่าพญาโดยตั้งเป้าประดิษฐ์กว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบกำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการลงทะเบียน
6: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันกังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิตาสังทองรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทร์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
8: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
9: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาษาตุ้มรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
14: ขณะนี้เวลา 20:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V บล็อก70จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5นาฬิกาเป็นเวลา30วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48ชั่วโมง และเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้างสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,400 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึงร้อยละ97ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูทำไป1ประตูและ2แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวเจียรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาพัทรบุญซ่อนจากมิกมาเชียลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลลนาธาราฤดีและมนัชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBA ในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เล็กโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ือนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบปราบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รอมรอกพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านที่มาต้อนรับขับสู้ค่อยๆไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเล่าผ้าขาวม้าเขียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้รอท่าอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาดลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังกรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดๆดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสัก 2-3 โมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกผงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

ฝนพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตักดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกแกลกก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกันสองสามคำอย่างแกนแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคน2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างม
ีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำละลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

การอันนันกับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.เตรียมเจาะกลุ่มเยาวชนดันบังเอ็มฟาร์มเป็นโมเดลสร้างอาชีพรายได้สู่แหล่งเรียนรู้สร้างรายได้หลักแสนนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มนกกรงหัวจุกบังเอ็มฟาร์มอำเภอชนะจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมเดินหน้าสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีใจรักในการเลี้ยงนกกรงหัวจุกพัฒนาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จริงและต่อยอดได้ในชุมชนโดยจะใช้บังเอ็มฟาร์มอำเภอชนะจังหวัดสงขลาเป็นต้นแบบในการสร้างอาชีพจากการเลี้ยงสัตว์และการพัฒนาผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มบังเอ็มฟาร์มซึ่งมีแนวทางการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์อย่างเป็นระบบโดยหนึ่งในจุดเด่นคือการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และการขยายรอบการผลิตโดยสามารถสร้างรายได้ให้กับเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้และประกอบอาชีพกว่า 30,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้และมีเวลาในการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องการเลี้ยงนกกรงหัวจุกสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้อย่างจริงจังได้โดยนายชนะทันกล่าวว่าการสร้างอาชีพไม่ควรหยุดอยู่เพียงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแต่ต้องทำให้ประชาชนมีความรู้มีทักษะมีตลาดและมีรายได้โดยสอบตอเตรียมประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพและขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองสำหรับแนวทางการขยายผลสอบต.ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการนำร่องไปแล้วกว่า10ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับครัวเรือนที่มีฐานะยากจนและต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถสร้างรายได้จากอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้าหมายให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้รวมในระดับหลักแสนบาทพร้อมพัฒนาให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนและเยาวชนสามารถเข้ามาศึกษาทดลองและนำความรู้กลับไปต่อยอดให้กับครัวเรือนของตนเองนอกจากนี้สบต.จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะโดยเตรียมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการการเลี้ยงนกกรงหัวจุกรวมถึงการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมและการแข่งขันนกกรงหัวจุกซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ซึ่งจะมีรายได้จากการทำหน้าที่ประมาณ 400-500 บาทต่อวัน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบ

0: งครามเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะ
1: ไม่ว่าสมัยไหนสงครามก็น่ากลัวทั้งนั้นแหละจ้ะ
2: ฉันไม่เห็นจะกลัวเลยฉันมีเขี้ยวเล็บเป็นอาวุธ
0: สงครามจริงๆน่ะดุเดือดยิ่งกว่าในหนังซะอีกนะ
1: กษัตริย์แม่ทัพคงจะต้องศึกษาตำราพิชัยสงครามมาอย่างละเอียดรอบคอบแน่ๆ
2: ศึกษาอะไรนะสินสวัสดิ
1: ์ตำราพิชัยสงครามจ้ะ
0: เป็นตำราที่บันทึกกลยุทธ์ต่างๆในการทำสงครามให้ชนะใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วจ้ะเป็นธรรมเนียมของกษัตริย์และแม่ทัพที่จะต้องศึกษาตำรานี้อย่างแตกฉาน
2: แล้วทำไมต้องศึกษาด้วยล่ะศรีสวัสดิ
1: ์ก็สงครามไม่ใช่เรื่องเล็กๆหากแพ้ก็จะส่งผลถึงเอกราชของประเทศชาติและความยากลำบากของประชาชนยังไงล่ะจ๊ะ
2: ถ้าอย่างนั้นทำไมต้องทำสงครามด้วยล่ะ
0: ฉันเคยเรียนมาว่าสาเหตุของสงครามมีทั้งแย่งชิงดินแดนแย่งทรัพย์สมบัติแย่งพาหนะ
1: ใช่แล้วจ้ะนอกจากนี้ยังเกิดได้จากมีผู้ยุยงให้แตกแยกเหตุจากสตรีเสียสัจจะรับศัตรูไว้ในบ้านเมืองราษฎรได้รับทุกข์ยากลำบากและอีกหลายๆเหตุผลเลยจ้ะ
2: แล้วในตำราพิชัยสงครามต้องเรียนรู้อะไรบ้างหรอ
1: นอกจากจะเรียนรู้คุณธรรมของผู้นำทัพแล้วก็ต้องเรียนรู้วิธีการดำเนินทัพทั้งวิธีเคลื่อนทัพตั้งทัพถอยทัพการเข้าตีและการจัดกระบวนทัพเพื่อให้ได้เปรียบศัตรูด้วยจ้ะ
0: ถ้าตำราเนี้ยตกไปอยู่ในมือศัตรูก็แย่เลยสิจ๊ะ
1: ไม่หรอกจ้ะเพราะในตำราจะระบุไว้เป็นเนื้อความย่อผู้ศึกษาต้องใช้วิธีจดจำเพราะเป็นเรื่องที่ต้องลงมือปฏิบัติไงจ๊ะ
2: อันตรายหนีกันเถอะขอช่วยด้วย
0: ไหนบอกว่าไม่กลัวไงก้าวแต้ม สงสัยจะอินกับหนังสงครามเกินไปแล้วล่ะมั้ง
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการนะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวผลิตกรรมโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังได้ทั้ง2ช่องทางครับทางออนแอร์กับออนไลน์นะครับออนแอร์ก็ผ่านทางกระจายเสียงในระบบ FM ในเครือข่ายของอวชท.ทั่วประเทศทั้ง4ภูมิภาคครับและก็ทางออนไลน์ www.phakifm.org ทาง YouTube phakifm นะครับรวมถึงทาง Facebook รายการเกาะติดสกิดข่าวแล้วก็เพจของอวชท.แล้วก็สมาคมวิชาชีพวิทยากระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางนะครับรวมถึงเพจของสวัสดีเมืองนนท์ด้วยนะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวมาติดตามนะครับอัปเดตข่าวสารจากด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของพายุของน้ำนะครับก็ทั้งเรื่องของน้ำเรื่องของแผ่นดินไหวและเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับเราอัปเดตกันถ้ามีเวลาเหลือก็คงจะไปข่าวสารของชุมชนกันนะครับเริ่มกันที่ทางด้านของไปที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับไปที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังคงบ้านเรานะครับก็ยังคงเจอนะครับเรื่องของฝนตกกันหลายพื้นที่นะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับโดยทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นทั้งภาคเหนือนะครับภาคกลางและก็ภาคใต้นะ3ภาคด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปที่เรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปแจ้งเตือนกันนะครับในรอบ24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่6ตุลาคมถึง7ตุลาคมนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังกันในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนที่ไหนพื้นที่ดังต่อไปนี้ต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างและก็กระสอบทรายให้พร้อมนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังเนื่องจากปริมาณน้ำที่สะสมในพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำรวมถึงการเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนทดน้ำนะครับส่งผลให้มีระดับน้ำล้นตลิ่งนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ที่ต้องระวังนะครับจังหวัดทางภาคกลางก็ราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปราจีนบุรีสระเชิงเทรานะครับรวมถึงหน้าของเพชรบุรีปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสุพรรณบุรีปราการนะครับที่ต้องเฝ้าระวังก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์กันไว้ยกของขึ้นที่สูงกันไว้นะครับแล้วก็ต้องยกไว้แล้วไม่ต้องเอาลงมานะฮะจนกว่าน้ำจะลงนะครับดังนั้นเนี่ยก็เกิดมีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วลงไปรายอำเภอกันนะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับอำเภอเมืองอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบางแพอำเภอบ้านโป่งอำเภอท่อปากท่ออำเภอวัดเพลงอำเภอโพธารามนะครับที่ต้องยกของขึ้นที่สูงไว้เตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่ทันทีเมื่อน้ำมานะครับตอนนี้ก็คือต้องยกก่อนนะไม่ต้องรอน้ำมาแล้วครับตอนนี้เตรียมพร้อมกันไว้นะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองอำเภอบางประมาอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองครับจังหวัดชัยนาทที่ต้องพร้อมนะครับเตรียมพร้อมย้ายกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพยาครับจังหวัดสิงห์บุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอพรหมบุรีอำเภออินบุรีครับจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชโยครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอบางบานอำเภอบางปะหันอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาครับจังหวัดลพบุรีครับที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราครับอำเภอเมืองอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางปะกงอำเภอบ้านโพอำเภอพนมสารคามครับจังหวัดเพชรบุรีครับที่อำเภอท่ายางอำเภอแก่งกระจานจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองอำเภอธัญบุรีอำเภอสามโคกอำเภอหนองเสือครับจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองอำเภอบางกรวยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีอำเภอบางเลนอำเภอสามพรานครับจังหวัดสมุทรสาครอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสุสาครจังหวัดสุสงครามทุกอำเภอนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองอำเภอบางบ่ออำเภอบางคลีอำเภอบางเสาธงนะครับที่ต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปฏิบัติตามคำแนะนำของปภ.และก็ท้องถิ่นในที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเตรียมแผนอพยพกลุ่มคนปอบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและก็ขนของย้ายขึ้นที่สูงเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างและก็กระสอบทรายและก็งดกิจกรรมและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่น้ำท่วมสูงนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับใน24ชั่วโมงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมระวังอันตรายจากการขับขี่รถนะครับในพื้นที่บริเวณน้ำไหลผ่านและก็ควรงดท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกนะครับภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่อำเภอเมืองอำเภอขนยวมอำเภอปางมะผ้าอำเภอปลายอำเภอศบเหมยอำเภอแม่เสลียงครับจังหวัดเชียงใหม่ครับที่อำเภอเมืองอำเภอจอมทองอำเภอพร้าวอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองอำเภอเทิงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดลำพูนครับที่อำเภอโฮ่งอำเภอลี้อำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางอำเภองาวอำเภอวังเหนืออำเภอเถินอำเภอแม่พริกอำเภอแม่เมาะจังหวัดพะเยาที่อำเภอปงอำเภอภูซางอำเภอเชียงคำอำเภอเชียงม่วนจังหวัดแพร่ที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดน่านที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอสองแควครับจังหวัดตากอำเภอท่าสองยางอำเภอบ้านตากจังหวัดสุโขทัยที่อำเภอเมืองอำเภอคิรีมาศอำเภอบ้านด่านลายหอลานหอยนะครับแล้วก็จังหวัดในส่วนของพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอเมืองอำเภอคลองลานอำเภอโกสัมพี่นครนะครับนี่ต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคกลางครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นจังหวัดกาญจนบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอไซโยกในส่วนของราชบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอจอมบึงจังหวัดชลบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอบางละมุงอำเภอศรีราชาจังหวัดระยองที่อำเภอเมืองอำเภอปวกแดงจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดตราดที่อำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่จังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองอำเภอธัญบุรีอำเภอลำลูกกาจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองครับจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดสุทธิ์ปราการอำเภอเมืองอำเภอบางพลีและก็กรุงเทพมหานครทุกเขตนะครับในส่วนของภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางอำเภอนพิตำอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนี้คืออำเภอลานสกานะครับจังหวัดปัตตานีอำเภอปนาเระอำเภอสายบุรีจังหวัดยะลาที่อำเภอเมืองอำเภอบางนันสตาอำเภอรามันจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอศรีสาครอำเภอสุไหงโกลกและก็อำเภอเจาะไอร้องนะเจาะไอร้องนะครับอำเภอแหวงนะครับเจาะร้องแหวงนะแล้วก็มีอำเภอแหวงจังหวัดระนองที่อำเภอเมืองนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่นะครับเนื่องจากฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับเลยทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังนะครับก็คือจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอบางระกำจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอเมืองอำเภอลาดยาวจังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอท่ามะกาอำเภอไซโยกจังหวัดนครนายกอำเภอเมืองอำเภอองคลักษ์จังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอกบินบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาอำเภอศรีมโหสถนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสระแก้วที่อำเภอเมืองสระเชิงเทราที่อำเภอ แปลงยาวนะครับจังหวัดชลบุรีอำเภอพนมพนัสนิคมนะครับอำเภอพานทองแล้วก็จังหวัดระยองที่อำเภอแกลงนะครับนี่คือต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังจากปริมาณฝนในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับมาดูให้ทางด้านของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับก็เนื่องจากประเทศไทยของเราเจอลมตะวันออกแล้วก็เริ่มลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางนะครับก็เลยทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับส่วนภาคกลางก็จะเจอที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและก็กรุงเทพมหานครนะครับก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนว่าหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ระวังอันตรายจากฟ้าผ่ากันด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับก็ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับก็ระวังอันตรายผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงนะครับทำให้น้ำท่วมขังถนนหรือบ้านเรือนได้นะครับแล้วก็ควรที่จะเตรียมกระสอบทรายไว้กั้นน้ำหนุนนะครับหลีกเลี่ยงการใช้รถในพื้นที่น้ำท่วมนะครับในส่วนของฝนฟ้าคะนองครับก็ทางด้านของอีสานก็จะเจอฝนนะครับจังหวัดดังต่อไปนี้ครับเนื่องจากว่าจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมพัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้มีฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์นะครับรวมถึงภาคกลางก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับก็จะเจอฝนฟ้าคะนองนะครับในส่วนของทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับว่าต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องถึงวันที่9ตุลาคมนะครับน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังตั้งแต่7ถึง9ตุลาคมเนื่องจากปริมาณน้ำที่สะสมในพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำรวมถึงการเพิ่มอัตราระบายน้ำผ่านเขื่อนทดน้ำนะครับก็เลยทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังได้ตั้งแต่วันที่7 8 9ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีเพชรบุรีปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามนะครับก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับพื้นที่จังพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็คงจะต้องติดตามกันจนถึงวันที่10ตุลาคมเลยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็น้ำท่วมขังระยะสั้นก็ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่แล้วพรุ่งนี้นะวันนี้แล้ววันนี้นะครับจนถึงวันที่7ตุลานะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนะ6 7ตุลานะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงน้ำล้นตลิ่งก็ถึงวันที่9ตุลาคมกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนี่คือข้อมูลจากทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็ให้พี่น้องประชาชนท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับสามารถที่จะโทรไปที่สายด่วน1784สายด่วนปภได้24ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศและก็ติดตามความเคลื่อนไหวรายงานของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงบ้านเราแล้วก็เพื่อนบ้านเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท. เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับผู้อำนวยรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็มาติดตามกันต่อนะครับเรื่องราวของพยากรณ์อากาศและก็ติดตามความเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวนะครับเราไปเริ่มกันที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับแล้วก็ล่วงหน้า24ชั่วโมงข้างหน้านะครับวันที่6ถึง7ตุลาคมนะครับก็มาติดตามกันนะครับตั้งแต่18นาฬิกาของวันที่6ตุลาถึง18นาฬิกาของวันที่7ตุลาคม2569นะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีอากาศสภาพอากาศแปรปรวนครับโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือมีลูกเห็บตกนะครับรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่านะครับเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักหรือหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ที่ใกล้ทางน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับก็ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและก็ภาคออกเฉียงเหนือนะครับรวมถึงภาคกลางตอนบนและก็ทางด้านของทะเลจีนใต้นะครับก็ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นจากทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็อ่าวไทยเข้าสู่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับบริเวณที่เหมือนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือนะครับแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับในส่วนของวันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งนะครับก็จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลและทะเลจีนใต้นะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปรางกรามพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะครับโดยระยะนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็หนักมากนะในพื้นที่บางพื้นที่ที่ตกสะสมก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้มาดูในส่วนของพยากรณ์รายภาคกันนะครับพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะครับสำหรับประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยนะครับตากพิษณุโลกกำแพงเพชรและก็พิจิตรนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและก็อุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเฉลี่ยครับในส่วนของลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคือทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่เป็นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่เป็นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาลมแปรปรวนความเร็วอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสนั่งของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นเพื่อสิทธิและสังคมไปกันต่อนะครับไปตรวจสอบเรื่องของแผ่นดินไหวกันนะครับโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการรายงานแผ่นดินไหวขึ้นนะครับในรอบ24ชั่วโมงเราไปดูกันนะครับวันที่10ตุลาคมเวลา6นาฬิกาเวลาวันที่6ตุลาคมนะครับเวลา 7:18 น.เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.8 มินิจูดลึกลงไป6กิโลเมตรนะครับที่ประเทศเมียนมานะครับในเวลา 7:18 น.ของวันที่6ตุลาคมนะครับซึ่งก็ห่างจากอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ไป71กิโลเมตรนะครับพิกัดที่แผ่นดินไหวก็ห่างจากเชียงใหม่ไป71กิโลด้วยกันนะครับแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวในช่วงเวลา 1:35 น.ของวันที่6ตุลาคมขนาด 3.4 มากนิจูดลึกลงไป10กิโลนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับก็ตามเวลาประเทศไทยก็คือ 1:35 น.ซึ่งก็ห่างจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไป20052กิโลเมตรนะครับในพื้นที่แผ่นดินไหวแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวในวันที่5ตุลาคมนะครับช่วงเวลา 22:38 นาทีก็แผ่นดินไหวที่เรียกพรมแดนเมียนมากับประเทศจีนนะครับ 4.7 มินิจูดนะครับลึกลงไป10กิโลซึ่งก็พื้นที่ที่มีการแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับก็ขนาด 4.7 มินิจูดลึกลงไปลึกไป10กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากประเทศไทยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไป489กิโลด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับในช่วงก็โดยประมาณนี้นะโดยภาพรวมก็คือถ้าเยอะก็อยู่ที่ 4.7 มินิจูดส่วน 5.7 นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมนะครับเวลา 6:34 นาทีก็เป็นในส่วนของทางด้านอินโดนีเซียนะครับตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับที่เกิดขึ้นตรงสุมาตราตอนนั้นเนี่ยก็โอ้ในปีที่เจอสึนามินะครับอันนี้ก็ประมาณ9มินิจูดเนาะแต่นี่คือ 5.7 นะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ก็เป็นข้อมูลจากด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ดูเวลาแล้วแหมแป๊บเดียวเวลาหมดซะแล้วนะครับก่อนที่ปิดหายกันนะครับสำหรับประชาชนนะตอนที่จะเดินทางนะครับไปทางด้านของบางปะอินหินกรองตอนนี้ทางด่วนนะครับแต่ว่าทางด่วนนะมอเตอร์เวย์ M6 นะครับเปิดทดลองมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินไปหินกรองนะครับก็ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะขาเข้าขาออกนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคมนะครับก็ใครที่ลองจะไปทางอีสานนะมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกรองนะครับก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้นะครับก็วิ่งฟรีนะทดลองนะวิ่งฟรีนะครับก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคมนะครับโดยหน้าของกรมการทางหลวงนะครับโดยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับขานรับนโยบายของกระทรวงการคมนาคมกระทรวงคมนาคมนะครับในการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะก็M6 เนี่ยก็วิ่งสายบางปะอินไปนครราชสีมานะครับช่วงบางอินหินกรองขาข้า ทั้งขาไปและก็ขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่รับผลกระทบจากกรณีน้ำท่วมด้วยนะครับเปิดทดลองให้บริการครั้งนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่6ตุลาคมถึงวันที่11ตุลาคมเวลา 24:00 นะครับก็คือเปิดให้บริการฟรีนะครับก็สามารถจะไปใช้ได้นะครับว่าใครที่จะเดินทางไปเส้นนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการเกาะติดสกิดข่าววันนี้เวลาของรายการเกาะติดสกิดข่าวเวลาหมดแล้วครับผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสกิดข่าวต้องลาไปก่อนเจอกันในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันนี้มาต่อเป็นตอนที่3ซึ่งน่าจะเป็นตอนจบของการรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็รีวิวมา2ตอนแล้วนะครับชนะชีวิตในเกมยาของคุณภัทรพลเหลือบุญชูนะผมอ่านแล้วเนี่ยผมได้ข้อคิดมาถึง44ข้อนะครับก็เป็นหนังสือที่คุณภัทรพลเนี่ยเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยเคยทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้ดิวหรือว่าได้พบปะกับคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ตัวเองนะคุณภัทรพลก็อ่านหนังสือที่อาจจะเป็นหนังสือญี่ปุ่นซะเยอะด้วยนะครับเขาก็จะมีข้อแนะนำมีงานวิจัยมีอะไรต่างๆแล้วก็มาย่อยให้เป็นหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมก็อ่านแล้วก็เจอสิ่งประทับใจหลายๆเรื่องนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดที่ดีก็จดมาเป็นข้อคิดต่างๆแล้วก็นำมาฝากใน3ตอนนี้นะครับตอนนี้น่าจะเป็นตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ข้อที่29ครับเขาบอกวันเสาร์เนี่ยเป็นวันปลดปล่อยความเครียดส่วนวันอาทิตย์คือวันรีชาร์จคือเราทราบดีนะสำหรับคนทำงานประจำเนาะเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแต่สำหรับคนญี่ปุ่นหรืออาจจะหลายๆคนด้วยเนี่ยวันเสาร์ปลดปล่อยความเครียดเช่นคุณออกไปเที่ยวเลยคุณไปแฮงเอาท์กับเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณไปเล่นกีฬาคุณไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นวันปลดปล่อยความเครียดเต็มที่แต่พอวันอาทิตย์เนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองเนาะรีชาร์จก็คือแบบเตรียมพร้อมสำหรับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ที่เราต้องทำงานนะครับเราจะไม่ค่อยนิยมนะที่จะแบบวันอาทิตย์เที่ยวจนดึกดื่นแล้วพอวันจันทร์ก็ตื่นไม่ไหวตื่นแล้วก็งวงเงียไปทำงานอะไรเงี้ยไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวอีกแนวคิดหนึ่งนะครับคราวนี้แต่ละคนจะใช้วันเสาร์วันอาทิตย์แบบไหนก็แล้วแต่แต่ว่าไอเดียนี้ก็น่าสนใจนะครับ30ครับสมองเราเนี่ยจะจำความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าแรงบันดาลใจใหญ่ๆที่เราไม่ลงมือทำเช่นสมมุติคุณได้วันนี้เริ่มเขียนหนังสือสัก2หน้าเนี่ยจำได้ความสำเร็จเล็กๆอ่ะ2หน้าแต่มากกว่าที่จะแบบโอ้โหวันนี้เราตั้งเป้านะเดี๋ยวเราจะเขียนหนังสือเล่มนี้นะให้มันเป็นเบสเซลเลอร์อันดับ1ของประเทศไทยแต่เราไม่ได้ลงมือทำไม่ได้เขียนสักตัวจำไม่ได้หรอกแรงบันดาลใจมาแล้วก็ไปฮะถึงแม้ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจใหญ่โตแบบเป้าใหญ่เลยอยากสำเร็จนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็จบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เป็นคำแนะนำที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นทำอะไรเล็กๆถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่ใหญ่โตเขียนหนังสือแค่2หน้าหน้าเดียวเนี่ยดีกว่านะครับดีกว่าที่จะเอาแต่นั่งฝันใหญ่ๆนะครับไม่ได้ห้ามฝันนะครับแต่ว่าดีกว่าที่ทุกวันก็ฝันทุกวันนะแล้วก็จบไปแค่นั้น31พูดถึงสมองอีกแล้วนะครับสมองเราไม่ได้เหนื่อยจากงานครับแต่เหนื่อยจากการรับข้อมูลตลอดเวลามีใครเคยรู้สึกแบบนี้ไหมวันนี้มันล้าจังเลยคิดอะไรไม่ค่อยออกเหตุผลอย่างหนึ่งเนี่ยคือเรารับข้อมูลตลอดเวลาแล้วพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บนะผมนึกถึงพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยเอาพูดตรงๆนะก่อนที่มาจะอัดพอดแคสต์อันเนี้ยผมอ่ะบอกกับภรรยานะบอกว่าเดี๋ยวจะไปอัดพอดแคสต์นะชั่วโมงที่แล้วบอกไปชั่วโมงผ่านไปชั่วโมงหนึ่งผมยังไม่ได้อัดพอดแคสต์เลยนี่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ปะเล่นโซเชียลมีเดียแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเก่งไปนั่งดูคลิปนี่ก็สนุกคลิปนั่นก็สนุกคลิปโน้นก็สนุกดูไปเรื่อยๆหายไปชั่วโมงหนึ่งแต่เนี้ยบางทีมันรับข้อมูลมันเยอะมันเข้ามาตลอดแล้วมันก็เหนื่อยฮะมันก็เหนื่อยผมเลยแบบไม่ได้ละฉันถ้าดูคลิปอีกชั่วโมงหนึ่งฉันก็ไม่จบก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มาอัดพอดแคสต์เนี่ยอันนี้ก็บอกตัวเองด้วยนะไม่ได้เป็นข้อคิดแบบให้คนนู้นทำคนนี้ทำนะตัวเองก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับ32ครับในแต่ละไตรมาสนะให้เลือกเพียงเรื่องเดียวแล้วใส่พลังไปเต็มที่ 100% อันนี้น่าสนใจนี่ของคุณภัทรพลเขาก็ทำนะว่าไตรมาสนี้ก็จะทำอะไรผมว่าคอนเซปต์เนี้ยคล้ายๆกับคอนเซปต์ OKR ซึ่งเขาจะพูดถึงว่าเราจะเลือกเฉพาะเรื่องที่สำคัญเท่านั้นในไตรมาสนั้นเพื่อที่จะทำเรื่องนั้นให้มันเต็มที่ชอบนะผมชอบเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะมีเซต OKR หลายไตรมาสของผมแต่ผมอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับในหนังสือคุณภัทรพลก็บอกว่าเรื่องเดียวใส่เลยใส่เต็มเลยแล้วดูได้มันจะสำเร็จไหมนะครับ33 เราต้องเอาสุขภาพมาก่อนงานเสมอชอบข้อนี้มากอาจารย์ work life balance ไม่มีจริงหรอกเราต้องทำงานหนักก่อนนู่นนี่นั่นชั่วคราวได้ผมไม่ได้บอกว่าถ้าสุขภาพจะว่าแปลว่าฉันจะต้องกลับบ้าน 4:00 นทุกวันและฉันจะไม่ทำงานดึกเลยเพราะว่าสุขภาพต้องมาก่อนงานมันต้องมีบางจังหวะที่เรื่องงานมันสำคัญแล้วเราต้องใช้พลังเต็มที่เราอาจจะต้องกลับดึกหน่อยเพื่อทำงานนั้นเต็มที่ชั่วคราวได้แต่ถ้าระยะยาวผมยกตัวอย่างนะถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องทำงานหนักตลอดเวลาแล้วสุขภาพคุณจะย่ำแย่ถามว่าคุณจะทำไหมบางคนบอกมันก็เป็นความจำเป็นที่ต้องทำผมเชื่อแบบนี้แล้วกันนะผมอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดนะคือเราคิดว่ามันไม่เป็นไรมากกว่าที่เราทำถ้าเราคิดว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะเราจะเป็นโรคร้ายแรงเราจะมีสุขภาพที่แย่ไปตลอดชีวิตเราจะไม่ทำครับสุขภาพเราหรือตัวเราเนี่ยสำคัญกว่างานมากมายมหาศาลต่อให้เป็นเงินก็เหอะแต่ตอนนี้เราคิดว่าหรือเราพนันนะเบสนะว่าไม่เป็นไรหรอกเรายังหนุ่มอยู่ไม่เป็นไรหรอกเอางี้แล้วกันถ้าคุณทำงานหนักแบบนี้10ปีคุณจะได้เป็น CEO แต่คุณจะเป็นอัมพาตอ่ะคุณจะเอาปะเอาแบบนี้ก็ได้เป็น CEO แน่ๆเลยทำงานหนักแบบนี้10ปีเป็น CEO แน่ๆแต่คุณเป็นอัมพาตในวันที่คุณเป็น CEO อ่ะเอามั้ยผมเชื่อว่าเกือบร้อยทั้งร้อยนะเอาเกือบร้อยทั้งร้อยผมก็ไม่สามารถจัดใครหรือว่าตัดสินแทนใครได้ผมว่าไม่เอาเห็นภาพไหมครับสุขภาพมาก่อนงานแต่ตอนนี้ทำไมคนถึงทำงานหนัก10ปีเหตุผลคือเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่เป็นไรไงไม่เป็นหรอกอาจารย์ใครมันจะเป็นอัมพาตนึกออกปะพอประมาทกับเรื่องนี้มันอันตรายมันมีความเสี่ยงแล้วผมก็ไม่ได้บอกทำงานหนัก10ปีทุกคนจะเป็นอัมพาตนะแต่ก็อย่าลืมนะทำงานหนัก10ปีก็ไม่ได้เป็น CEO นะมันก็บางทีคุณเอาความเสี่ยงไปแลกเปล่าๆอ่ะคุณอาจจะไม่ได้เป็นอัมพาตแต่คุณก็อาจจะไม่ได้เป็นCEO เหมือนกันนะเพราะนั้นระวังเรื่องสุขภาพให้ดีนะครับพูดจากคนที่อายุเยอะแล้วด้วยแหละคือผมก็เข้าใจแหละคนหนุ่มคนสาวพลังยังเยอะอยู่ยังไม่ค่อยคิดเรื่องพวกนี้แต่ว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องสะสมนะแล้วผมเอาเป็นตัวอย่างผมก็ได้นะผมก็เคยทำงานหนักจนกระทั่งมีปัญหาสุขภาพเชยน้ำหนักเกินต้องไปผ่าตัดอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับที่ผ่านมาในอดีตอ่ะเพราะฉะนั้นก็มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าสุขภาพมาก่อนงาน 3-4 ครับนี่เป็นแนวคิดคนญี่ปุ่นที่ดีเลยนะทำให้เห็นภาพพวกจริงๆเรื่องการรักษาสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องการไม่ทำงานนะแต่คอนเซ็ปต์ก็คือการรักษาสุขภาพเนี่ยคือการมีความรับผิดชอบต่อตัวเราต่อลูกค้าต่อทีมและผู้ถือหุ้นเอางี้ถ้าคุณเป็นอัมพาตเนี่ยคุณทำงานไม่ได้ตัวคุณก็แย่ลูกค้าคุณแย่มั้ยแย่ดิก็คุณเป็นคนที่บริการเก่งมากดีมากทำเรื่องทุกอย่างดีหมดแต่คุณดันไม่สบายมันทำงานไม่ได้ทีมคุณแย่มั้ยแย่ดิขาดตัวคุณไปอ่ะก็เหมือนนักฟุตบอลที่ไม่ดูแลสุขภาพอ่ะทีมคุณแย่ป่ะล่ะแย่ดิก็จากนักฟุตบอลที่เก่งกาจกลายเป็นคนที่วิ่งไม่ไหวเงี้ยแย่มั้ยแล้วบริษัทคุณเจ๊งมั้ยถ้าเกิดพนักงานทุกคนสุขภาพย่ำแย่เจ๊งดิผู้ถือหุ้นก็พังเพราะฉะนั้นการรักษาสุขภาพคือการทำงานอย่างหนึ่งพูดแบบนี้เลยก็ได้นะครับ 3-5 ครับการเดินจะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ระยะยาวทุกคนอาจจะพอทราบนะคุณพ่อผมเป็นสมองเสื่อมนะแต่ทุกวันนี้นะคุณพ่อผมก็ยังเดินอยู่คุณพ่อผมเป็นสมองเสื่อมมาเป็น10ปีแล้วนะครับนั่นแน่นอนโลกมันก็เดินไปข้างหน้าแหละแต่มันช้ามากนะครับ10กว่าปีแล้วนะครับน่าจะ15ปีแล้วนะครับ10น่าจะ13 14ปีขึ้นนานครับแต่คุณพ่อยังเดินอยู่นะครับแล้วผมก็ถือว่าโชคดีนะช่วงที่คุณพ่อก่อนไปสมองเสื่อมคุณพ่อก็วิ่งแล้วก็เดินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันช่วยชะลอได้เขาบอกช่วยป้องกันได้ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าจะออกกำลังกายแล้วไม่รู้จะไปออกอะไรเดินฮะเดินไม่ชอบวิ่งเดินก็ยังดีนะครับถ้าคนไม่เดินลองฟังข้อ36ครับการนั่งนานๆเนี่ยอันตรายไม่ต่างจากการสูบบุหรี่คือมันคนละเรื่องกันนะคือไม่ใช่ว่านั่งนานๆแล้วจะเป็นโรคมะเร็งปอดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับบุหรี่มันก็ทำให้เกิดโรคพวกนั้นได้แต่ว่าเขาพบว่าความนั่งนานมันเสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือเสียชีวิตเนี่ยพอๆกับการสูบบุหรี่อ่ะเขาเคย เทียบว่านั่งนานๆวันละกี่ชั่วโมงเท่ากับสูบบุหรี่กี่มวนอ่ะน่าตกใจนะเพราะว่าพอสูบบุหรี่เดี๋ยวนี้เขาจะหลีกเลี่ยงกันอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่ามันมีอยู่ในสื่อว่าบุหรี่เป็นสิ่งอันตรายต่อชีวิตอะไรเงี้ยแต่คนไม่ค่อยหลีกเลี่ยงการนั่งนานๆเพราะว่าอะไรเพราะมันทำทุกวันเนี่ยก็นั่งทำงานเนี่ยนั่งดูทีวีเนี่ยนั่งทั้งนั้นตอนนี้ผมมีแอปนะอยู่ในนาฬิกามันจะเตือนให้ move มันจะแบบนั่งนานไปแล้วเดินเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อเตือนใจที่ดีนะ37นะอันนี้พูดถึงผู้หญิงบ้างบอกผู้หญิงไม่ได้ชอบคนดังนะครับแต่ชอบคนที่มีตัวตนชัดเจน

ควรไปเรียนแบบคนดังไปทำท่าทางเหมือนคนดังทั้งๆนี่มันไม่ใช่ตัวตนคุณอะถ้าตัวตนทั่วไปอ่ะยกเว้นความไม่ดีนะไม่ใช่ตัวตนที่ไม่ดีเนี่ยเป็นตัวตนที่แบบคนทั่วไปก็เป็นคนดีอยู่แล้วเนี่ยคุณมีตัวตนนะคุณชอบอะไรคุณก็ชอบแบบนั้นคุณทำอะไรคุณทำแบบนั้นผมเคยได้ยินผู้หญิงพูดเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาชอบคนที่ทำอะไรที่แบบตัวเองชอบได้เต็มที่แต่แน่นอนมันต้องไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีผมพูดอีกทีนึงเช่นคุณมีแพชชั่นเรื่องนี้คุณชอบถ่ายรูปแล้วคุณถ่ายแบบเต็มที่เนี่ยเอออย่างเงี้ยผู้หญิงชอบนะข้อ38อันนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะบอกว่าผู้ชายมองโลกผ่านข้อเท็จจริงส่วนผู้หญิงมองโลกผ่านความรู้สึกเพราะนั้นบางทีสามีภรรยาทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องเนี่ยต่างคนต่างไม่เข้าใจผู้ชายบอกตามข้อเท็จจริงแล้วข้อนี้มันเกิดอันนี้เสร็จมันจะต้องเกิดอันนี้เกิดอันนั้นผู้หญิงไม่ต้องการเรื่องพวกนี้ผู้หญิงบอกแค่ฉันไม่รู้ละข้อเท็จจริงยังไงแต่ฉันรู้สึกแย่กับเรื่องเนี้ยนึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะผู้ชายก็ต้องเข้าใจผู้หญิงนะเขามองโลกผ่านความรู้สึกเขาแย่เขาไม่ได้สนใจหรอกว่ามันต้องเกิด1ก่อนแล้วค่อย2 2แล้ว3 3แล้วทำให้เกิด4ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญเขารู้สึกยังไงเราถ้าเราเข้าใจความรู้สึกเขาจบนะเขาก็จะโอเคมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงก็จะต้องเข้าใจผู้ชายว่าผู้ชายเขาไม่ได้มีความรู้สึกแบบเราเนาะเขาไม่ได้ lead คือทุกคนมีความรู้สึกทุกคนมีข้อเท็จจริงแต่ว่าอะไรเป็นตัวนำผู้ชายเนี่ยถ้าจะอธิบายเขาเข้าใจได้เนี่ยไม่ใช่ก็คุณก็ใช้ความรู้สึกสิเขาไม่รู้ไงความรู้สึกยังไงอธิบายด้วยข้อเท็จจริงจะง่ายกว่า39อ่ะอันนี้พูดถึงเวลาเรามีปัญหากันเวลามีปัญหาเนี่ยผู้ชายจะเงียบแล้วคิดหาทางออกขณะที่ผู้หญิงมักจะพูดและระบายความรู้สึกไม่ได้แปลว่าใครดีกว่าใครนะพูดก่อนนะผู้ชายไม่ค่อยชอบพูดนะไม่ค่อยชอบระบายโดยทั่วไปบอกไม่จริงอ่ะสามีบาลมัยประจําอันแล้วแต่คนแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยผู้ชายก็จะอาจจะเป็นเพราะญี่ปุ่นด้วยเคสเนี้ยผู้ชายก็จะคิดปัญหานี้ทำยังไงแบบไหนหาทางออกยังไงดีไม่ค่อยไปแบบไปบอกใครอ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียก็อาจจะได้คิดแล้วเจอทางออกก็ได้แต่ผู้หญิงจะพูดฮะเขาอยากจะหาใครสักคนมาระบายความรู้สึกถ้าเป็นสามีภรรยากันถ้าไม่เข้าใจกันก็จะงงว่าเธอจะพูดอะไรนักหนากับปัญหานี้ถ้าผู้ชายก็จะแบบทำไมเนี่ยต้องมาบ่นตลอดเลยอะไรเงี้ยก็ผู้หญิงเขาเป็นแบบนั้นแล้วมันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมีปัญหาเขาระบายออกมานะครับในขณะที่ผู้หญิงก็จะไม่ชอบเข้าใจผู้ชายว่าทำไมจะเงียบทำไมเนี่ยมีอะไรก็ต้องพูดกันสิก็เขาไม่ชอบพูดนะก็นี่ก็เป็นคล้ายๆเป็นธรรมชาติแต่แน่นอนนะมันคำว่าผู้หญิงผู้ชายมันกว้างมากมันก็ไม่ได้ผู้หญิงที่ทุกคนที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่เป็นแบบนี้นี่อีกข้อ40ผู้หญิงคาดหวังการสัมผัสเล็กๆ8ถึง12ครั้งต่อวันถ้าเราเป็นคู่ชีวิตกันนะไม่ใช่ไปสัมผัสผู้หญิงที่เราไม่สนิทนั้นอันนี้เดี๋ยวมีปัญหาโดนแจ้งจับนะฮะสมมุติสามีภรรยากันเนี่ยกอดเข้าบ่อยๆหน่อยนะ8ถึง12ครั้งต่อวันนะจับมือเขาก็ได้ไม่ต้องกอดอย่างเดียวก็ได้จับมือสัมผัสตัวเขาบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีถ้าคนรักกันหรือสนิทกันแต่แน่นอนถ้าทะเลาะกันนะเขาคงไม่อยากให้กอดนะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะหรือว่าเป็นคนไม่ค่อยสนิทกันก็ไปทำแบบนั้นไม่ได้นะครับ41ถ้าเราไม่ชอบงานนึงเนี่ยก่อนจะลาออกนะต้องถามจริงว่าคุณไม่ชอบงานนี้หรือคุณไม่ชอบองค์ประกอบบางองค์ประกอบของงานนี้ชอบมากผมไม่ชอบเลยงานออดิตคือการตรวจสอบนะผมไม่ชอบงานตรวจสอบเลยเอาจริงๆนะคุณไม่ชอบงานตรวจสอบหรือคุณไม่ชอบหัวหน้าคุณอ่ะบางทีหัวหน้าคุณจู้จี้จุกจิกหัวหน้าคุณเผด็จการผ่านไปบอกว่าคุณไม่ชอบงานตรวจสอบจริงๆมันไม่ใช่ครับคุณแค่ไม่ชอบหัวหน้าหรือคุณไม่ชอบงานตรวจสอบเฉพาะตอนหาข้อมูลแต่คุณชอบตอนที่สรุปข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาจริงๆว่าคุณแค่องค์ประกอบหรือเปล่าเพราะว่าเวลาคุณจะเปลี่ยนงานคุณจะลาออกคุณจะได้ไม่ไปอยู่ในที่ที่มันมีองค์ประกอบนั้นอยู่คุณลาออกจากงานตรวจสอบสมมุติคุณไม่ชอบการเตรียมข้อมูลนะผมไม่ชอบงานตรวจสอบไปเหมาว่าไม่ชอบงานตรวจสอบคุณลาออกจากงานตรวจสอบไปงานวิเคราะห์คุณก็ต้องเตรียมข้อมูลแล้วคุณก็ไม่ชอบอีกผมก็ไม่ชอบงานวิเคราะห์ไม่ใช่คุณไม่ชอบการเตรียมข้อมูลเพราะฉะนั้นคุณต้องไปหาหน้าที่ที่มันไม่ต้องเตรียมข้อมูลน่ะยกตัวอย่างนะครับผมแค่ยกตัวอย่าง42ครับทักษะที่แท้จริงคือทักษะที่ทำซ้ำได้ใช้ได้กับทุกบริษัทและสอนคนอื่นได้คุณบอกคุณมีทักษะหรือเปล่าขึ้นอยู่กับข้อ1ทำซ้ำได้ไหมล่ะถ้าคุณทำได้ครั้งเดียวไม่เรียกทักษะ

0: อันที่2มันใช้ได้กับทุกบริษัทไหมถ้ามันเป็นทักษะที่ทำซ้ำได้แต่ต้องอยู่บริษัทนี้ถึงได้ทำอันนี้ได้นะอยู่บริษัทอื่นใช้ไม่ได้ก็เป็นทักษะที่แท้จริงคือมันไม่มีประโยชน์อ่ะคือมันมีประโยชน์กับบริษัทนั้นแต่ว่าคุณไปไหนไม่ได้เลยอ่ะคุณลาออกไปอยู่ที่อื่นไม่ได้เลยอย่างนั้นก็เป็นทักษะที่มีประโยชน์น้อยอ่ะอันสุดท้ายคือคุณไปสอนคนอื่นได้ไหมยิ่งคุณสอนคนอื่นให้มีทักษะนี้ได้นี่คือคุณแบบค่าตัวคุณแพงมากเลยอ่ะสมมติยกตัวอย่างคุณมีทักษะการขายที่ดีมากคุณใช้เทคนิคนี้ขายดีแล้วคุณทำได้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวทำเป็น10ครั้งก็ได้แล้วคุณไม่ใช่ขายของเฉพาะในบริษัทนี้ได้อย่างเดียวนะคุณย้ายไปบริษัทคู่แข่งคุณก็ขายได้แม้กระทั่งของที่เป็นของที่อยู่ในอินดัสทรีอีกอันนึงเป็นอุตสาหกรรมอีกแบบนึงโปรดักต์อีกแบบนึงคุณก็ยังขายได้โอ้โหค่าตัวคุณเท่าไหร่อ่ะยังไม่พอคุณสามารถสอนทักษะการขายนี้ให้กับคนอื่นทำได้อย่างคุณด้วยโอ้โหผมว่าคุณแบบรวยมากๆอ่ะเห็นภาพไหม43ครับการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของบริษัทคืออะไรรู้ป่ะไม่ใช่ซื้อสร้างโรงงานไม่ใช่อะไรฮะหนังสือบอกฮะคือการจ้างคนเก่งครับจ้างคนเก่งนี่คุ้มสุดละอันนี้น่าสนใจมากนะครับบางคนบอกไม่เอาค่าตัวแพงอะไรเงี้ยผมนึกถึงทีมกีฬานะทีมฟุตบอลก็ได้นะบางทีซื้อนักเตะคนเก่งมาคนนึงนี่เปลี่ยนทีมเกือบได้เลยทั้งทีมนะเกือบทั้งทีมได้เลยนะเปลี่ยนจากไม่สำเร็จเป็นสำเร็จแค่คนเดียวนะจ้างคนเก่งแล้วถ้าเกิดเขาจ้างคนเก่งได้หลายคนเนี่ยโอ้โหทีมนี้แทบจะไร้เทียมทานดีกว่าไปจ้างคนแบบไปซื้อนักเตะที่ค่าตัวถูกมากเป็น10คนแต่ว่าเตะไม่ได้เรื่องสักคนเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วข้อสุดท้ายนะฮะ44ครับเงินที่คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่เงินที่อยู่ในบัญชีฮะอยู่ในบัญชีนี่มันไม่ทำประโยชน์อะไรให้กับเราครับแต่เป็นเงินที่เปลี่ยนความทรงจำร่วมของเรากับคนที่เรารักเอาเช่นง่ายๆนะคุณพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วมันเป็นความสุขร่วมกันผมเชื่อเลยว่าความทรงจำนั้นจะอยู่กับคุณเกือบจะตลอดไปอ่ะนั่นแหละคือการใช้เงินที่คุ้มค่าที่สุดแล้วครับก็เป็นทั้งเรื่องการงานเรื่องชีวิตเรื่องอะไรต่างๆเป็นแนวคิดส่วนใหญ่มาจากหนังสือญี่ปุ่นมาจากการทำงานกับคนญี่ปุ่นนะชนะชีวิตในเกมยาวคุณพัทรพลเหลือบุญชูนะครับใช้เวลาถึง3ตอนในการรีวิวหนังสือเล่มนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสสั่งทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยเตือน8อำเภอเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้เนื่องจากมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง8อำเภอได้แก่อำเภอเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุขีรินโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมลำน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสรายงานปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มม.รองลงมาอำเภอแว้ง 134 มม.อำเภอเจาะไอร้อง 131 มม.และอำเภอศรีสาคร 108.6 มม.ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคู่ข้าง
10: แม่ก้าวแต้มไปเอาถุงเท้าใครมา
11: ของใครก็ไม่รู้ตกอยู่ที่พื้น
12: เห็นถุงเท้าของพี่ไหมหายไปข้างหนึ่ง
13: ไม่เห็นจ้า
12: ว้าต้องหาคู่ใหม่มาใส่แล้วล่ะ
13: เอ๊ะทำไมเมื่อกี้พี่เก่งเรียกถุงเท้าเป็นคู่กับข้างล่ะ
14: ถุงเท้าต้องมีสองข้างรวมกันก็เรียกว่าคู
13: ่แล้วมีอะไรเป็นคู่อีกล่ะ
14: ก็มีรองเท้าตะเกียบช้อนส้อมโอ้ยอีกเยอะแยะคู่หมายถึงของสองสิ่งที่ใช้ด้วยกันหรือประกอบกันข้างหมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นคู
15: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ
8: รู้รักภาษาไทย
16: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

ระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่257

าโบกมือกนานอินล้ำหน้าตัดลงทุ่งหญ้าคาไปก่อนโดยไม่รอใครเชษฐาจึงโบกมือเป็นสัญญาณให้พวกลูกหาบเคลื่อนที่ทันทีการพักกินอาหารกลางวันเมื่อครู่นี้เพียงแค่ระยะเวลาอันสั้นนิดเดียวเท่านั้นทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าการทำเวลาหรือเร่งเดินทางเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดไม่มีใครเป็นตัวถ่วงหรือเป็นภาระอยู่เลยจัดว่าเป็นขบวนที่คล่องตัวและฉับไวขีดสุดไม้ล้มลุกประเภทหญ้าคาและโดยระยะเวลาที่ทอดห่างมามากพอสมควรไม่เหลือทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้เห็นว่าคณะที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วผ่านไปทางไหนเพราะต่อให้แหวกเป็นทางลู่ไปโดยจำนวนคนมากก็จริงถ้าว่าแค่เวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นความอ่อนตัวของมันก็จะทำให้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมไม่เหลือร่องรอยอะไรไว้ให้สังเกตเห็นได้เลยเป้าหมายจุดแรกในช่วงนี้ทุกคนจึงมุ่งตรงไปยังบริเวณที่เห็นแรงลงก่อนอดีตพรานชดกับคู่หูคู่ชีพในอดีตนำรุดไปเบื้องหน้าชนิดไม่ห่วงหลังครั้งแรกมันก็เป็นป่าหญ้าที่หนาทึบสูงท่วมศีรษะก่อนสังเกตเห็นพวกที่ล่วงไปเบื้องหน้าได้โดยยอดของหญ้าที่ไหวลู่เป็นทางพอให้สังเกตได้แล้วยึดเป็นเครื่องนำทางแล้วต่อมาชั่วไม่นานบริเวณของป่าหญ้าคาก็เริ่มจะโปร่งโล่งขึ้นกลายเป็นทุ่งหญ้าเตี้ยๆพอจะมองเห็นอะไรรอบด้านได้โดยสะดวกขึ้นนอกจากฝูงแร้งอีกฝูงใหญ่ที่ขณะนี้เริ่มได้ยินเสียงร้องก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแซ่ซ้ำของมันไม่มีวี่แววของสัตว์อื่นใดเลยกลางทุ่งระอุนั้นแล้วหลังจากนั้นชั่วไม่นานพอลมเริ่มพัดกลิ่นเน่ารุนแรงก็โชยมาอีกแต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มจะชินซะแล้วมีแต่ความสงสัยเท่านั้นว่ามันเป็นซากของอะไรที่ถูกทิ้งไว้กลางทุ่งนั้นบัดนี้ทั้งอนุชาและหนานอินที่บุกล่วงหน้าเป็นเรือนำร่องไปก่อนก็บรรลุเข้าถึงเป้าหมายที่เห็นแรงทั้งฝูงกำลังจับกลุ่มหนาเป็นกระจุกอยู่ยังซากอะไรชนิดหนึ่งนอนอึดอยู่กลางทุ่งมีอยู่สองตำแหน่งสองจุดแต่ละจุดห่างกันออกไปราว10ราว70เมตรและทั้งสองก็แยกกันออกไปทั้งสองตำแหน่งนั้นขณะที่เชษฐาดารินชัยยันยังตามมาในระยะห่างเห็นไม่ถนัดและวิทยุจากอนุชาก็ดังรายงานขึ้นแรกตัวมาหือมาเลยครับพี่ใหญ่ล้มอยู่สองตัวทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาใกล้ๆหรอกเหม็นเปล่าๆผมจะรายงานให้รู้เองแรกเหรอมีหลักฐานอะไรที่สันนิษฐานได้บ้างเชิดฐาชะงักหยุดเดินยืนดูอยู่ตำแหน่งโคกบริเวณหนึ่งพลอยทำให้ทุกคนหยุดลงด้วยต่างเห็นอนุชาและหนานอินเดินลุยฝูงแรงเข้าไปอนุชาชักปืนสั้นประจำตัวขึ้นยิงขึ้นฟ้านัดหนึ่งกลางทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลนั้นเสียงมันไม่ดังเท่าใดนักแต่ก็ทำให้ฝูงแร้งเหล่านั้นแตกกระจายหนีห่างออกไปจากซากบ้างถ้าว่าไม่ไปไหนไกลหรอกบินบ้างวิ่งบ้างอยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงนั่นแหละอึดใจต่อมาน้องชายกลางจึงรายงานมาอีกว่าใช่แล้วล่ะครับพี่ใหญ่แร่จริงๆนั่นแหละถูกยิงทิ้งไว้กลางทุ่งนี่เองกระสุนเจาะเข้ากะโหลกแบบยิงสวนหน้าไม่มีรอยช้ำแหละหรือแตะต้องใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะยิงทิ้งไว้เฉยๆเท่านั้นตัวที่ผมเห็นอยู่นี่โดนเข้านัดเดียวอยู่หมัดลักษณะหัวปักดินเลยส่วนอีกตัวนึงที่ลุงอินไปดูอยู่นนบอกมาว่าโดนเข้าหลายนัดแทบจะรอบตัวเลยแต่ละตัวน่ะน้องๆช้างเข้าใจว่ายังไงในความคิดของแกกลางชายันวิทยุถามเข้าไปบ้างก็ถ้าทายไม่ผิดไอ้ตัวที่เจอนัดเดียวก็แสกหน้าหัวทิ่มดินน่ะก็คงพยอดชายนายระพินนั่นแหละส่วนอีกตัวที่ถูกรุมยิงปลุกไปหมดคงจะถูกพวกนั้นช่วยกันระดมยิงหลายกระบอกสาเหตุก็คงเนื่องมาจากพวกนั้นเดินตัดทุ่งผ่านมาทางนี้แล้วก็พบกับไอ้สองตัวนี่โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ถูกมันชาร์จเอา
ระพินก็เลยจำเป็นต้องยิงถ้าเราเชื่อกันในทฤษฎีที่ว่าการยิงสวนหน้าในระยะกระชั้นชิดขณะสัตว์ชาร์จและตำแหน่งที่ยิงเป็นจุดตายอย่างเฉียบขาดเป็นนิสัยประจำตัวของระพินอีกชนิดหนึ่งก็แปลว่าเราโล่งอกได้แล้วล่ะว่าเขาจะต้องไม่ได้เป็นศพลงไปนอนอยู่ในหลุมตามที่น้อยไปพบหลุมฝังศพเขาถ้าเท่ากับที่ไม่ได้เป็นคนถูกหามนอนไปในแคร่ด้วยเพราะไม่งั้นจะมาซัดกับไอ้แรดสองตัวสองนอตรงนี้ได้ไงเสียงพรานชดบอกมาอย่างชัดเจนจากลำโพงวิทยุมือถือขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงดารินตาเริ่มมีประกายขึ้นถามออกไปว่าพี่กลางคะตรวจดูแน่ๆสิคะว่าตัวที่พบว่าถูกยิงนัดเดียวกลางศีรษะหรือแสกหน้านั่นน่ะรอยบาดแผลพอจะบอกขนาดกระสุนได้ไหมบอกยากน้อยซากมันกำลังอึดทืดขึ้นเต็มทีการเน่าของซากรอยถูกจิกกินของแรงทำให้สังเกตรอยเข้าของกระสุนไม่ถนัดหรอกแต่ก็รู้นะว่าถูกยิงเข้ากลางแสกหน้านัดเดียวบริเวณที่ตั้งสมองสำหรับตัวนี้ไม่น่าจะมีรอยกระสุนยังตำแหน่งอื่นๆอีกแล้วระยะห่างกันลิบๆแต่พูดกันโดยวิทยุทุกคนเห็นอนุชาเดินเวียนซากอะไรชนิดหนึ่งที่นอนอึดอยู่กลางทุ่งนั่นไปรอบๆขณะที่พูดวิทยุตอบมาจากนั้นก็ดูเหมือนจะพยายามตรวจดูร่องรอยรอบๆห่างออกไปจากซากใช้เท้าเขี่ยตามพงหญ้ากลางนั่นเธอกำลังหาอะไรเชษฐาถามไปก็เผื่อจะพบปลอกกระสุนบ้างครับพี่ใหญ่อย่าเสียเวลาหาปลอกกระสุนอยู่เลยมันไม่จำเป็นหรอกนอกจากแรดสองตัวมีหลักฐานอื่นๆที่พอจะมองเห็นได้ง่ายๆบ้างไหมก็ไม่มีอะไรอีกแล้วล่ะครับนอกจากปลักโคลนห่างออกไปทางโน้นซึ่งน่าจะเป็นที่ลงนอนเปลือกปลักเล่นของมันแล้วก็ได้ยินเสียงอนุชาตะโกนอะไรวกเวกอยู่กับหนานอินเชษฐาหันมาทางน้องสาวพี่กลางแน่น้อยแรกตัวที่กลางรายงานมาน่ะพิสูจน์ได้ชัดแล้วล่ะว่ารพินเป็นคนยิงแน่ๆด้วยความจำเป็นอะไรบางอย่างเป็นต้นว่าพยายามเลี่ยงหลบแล้วแต่มันก็ยังปรีเข้าใส่เพราะฉะนั้นน้อยก็วางใจได้แล้วล่ะว่ารพินไม่ได้เป็นคนที่ได้รับอันตรายหรือเคราะห์ร้ายตรงบริเวณที่ตั้งแคมป์ซึ่งเราผ่านมาแล้วนั่นแน่นอนพี่ใหญ่กับทุกคนอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะขอน้อยเข้าไปดูหน่อยนึงบอกแค่นั้นแล้วโดยไม่ยอมฟังคำทักท้วงใดๆทั้งสิ้นดารินก็ออกสาวเท้าพรวดออกไปอย่างปราดเปรียวตรงไปยังพี่ชายกลางทันทีเชษฐาและชยันกับพวกลูกหาบคงยืนรออยู่ที่เดิมเพราะไม่พิษสมัยที่จะเข้าไปดมกลิ่นเน่าอยู่ใกล้ๆอึดใจเดียวร่างปราดเปรียวนั้นก็เข้าไปถึงตำแหน่งนั้นและเสียงวิทยุจากดารินก็ดังบอกมาภายหลังจากตรวจพิจารณาซากโดยใกล้อยู่ครู่หนึ่งโล่งออกไปทีค่ะพี่ใหญ่จากหลักฐานซากแรดถูกปืนตัวเนี้ยรอยกระสุนเจาะแสกหน้าจริงๆค่ะไม่มีใครอะนอกจากระพินคนเดียวเท่านั้นที่จะยิงในแบบนี้ได้แล้วก็ยิงในขณะที่เขาเลี่ยงไม่ได้ด้วยเพราะมันพุ่งเข้าใส่พี่กลางพบปลอกกระสุนขนาดจุด .458 วินเชสเตอร์ที่ตกอยู่ในพงหญ้าแล้ว1ปลอกค่ะอ่ะถ้างั้นก็แปลว่าปัญหาที่เรากังวลมาตลอดตั้งแต่พบเหตุการณ์ตรงบริเวณตั้งแคมป์ว่าจะเป็นเขาหรือเปล่าที่บาดเจ็บหรือตายก็ผ่านไปแล้วสิใช่ไหมชยันถามจนกระทั่งมาถึงตำแหน่งที่พบแรดล้มอยู่นี่ทุกอย่างเคลียร์ไปแล้วว่ารพินน่ะไม่ได้เป็นคนบาดเจ็บที่ถูกหามไปในแคร่หรือว่าเป็นคนที่กลายเป็นศพลงไปนอนอยู่ในหลุมก็โล่งอกจริงๆเหตุการณ์ทำนายได้ต่อไปอีกว่าระหว่างพาคณะเดินตัดทุ่งเขาพบกับแรดคู่นี้เข้าอย่างกระทันหันตามปกติแล้วรพินจะไม่ฆ่าสัตว์อะไรที่ไม่ต้องการเป็นอาหารโดยไม่จำเป็นเลยนอกจากจะป้องกันตัวเองหรือป้องกันคนในความดูแลของเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าพวกเขาถูกไอ้รถถังประจำทุ่งนี่หมายเล่นงานเอาก่อน
ระยะยิงเป็นระยะประชิดตัวเผาขนมากปลอกกระสุนที่ค้นพบได้พบในพงหญ้าห่างจากทางด้านหัวของแรดแค่ไม่เกิน 6-7 วาเท่านั้นเชษฐาชัยยันพลอยถอนใจออกมาอย่างโล่งอกไปด้วยก็บอกแล้วว่าให้เข้าไปดูซะก่อนแล้วเราจะอ่านเหตุการณ์ได้ออกเองอ่ะคราวนี้จะเอายังไงต่อล่ะพรานชดอดีตท่านทูตทางทหารบกเชื้อพระวงศ์ถามไปยังมัคคุเทศก์นำทางหรือน้องชายของเขาเองก็หันกลับมาพร้อมกับโบกมือไปทางด้านขวาของทุกคนที่กำลังยืนรอกันอยู่ทางนั้นก็เบนเข็มได้แล้วครับพี่ใหญ่ตัดไปทางด้านขวามือตรงเข้าไปในโดงโน่นให้ขยินออกนำทางไปทั้งผมน้อยแล้วก็ลุงอินก็จะเข้าไปสมทบเราจะพบกันตรงชายดงเอาเป็นว่าใครถึงก่อนก็หยุดรออย่าเพิ่งล่วงเข้าไปในทุ่งมันโล่งมองเห็นกันได้ถนัดตลอดเวลาแล้วไม่มีอะไรบังตาผมเข้าใจว่าเราพินคงนำคณะของเขาบ่ายหน้าไปทางด้านนั้นเหมือนกันแต่ที่เฉียงมาทางด้านนี้ก่อนเชื่อว่าก็คงจะพยายามอ้อมเพื่อจะหลีกเจ้าแรดสองนอตัวนั้นแหละทั้งสองฝ่ายที่อยู่กันคนละจุดขณะนี้เลี่ยงจากทิศทางเดิมออกไปทางขวามือของชายดงทึบทันทีโดยต่างเดินตัดทุ่งอันสลับไปด้วยไม้ยืนต้นเล็กๆประเภทมาหวดและมาขามป้อมนั้นไปในลักษณะคืบไปเบื้องหน้าแต่จุดหมายบรรจบนัดพบกันตรงบริเวณปากด่านขนานใหญ่อนุชาดารินและหนานอินไปถึงและหยุดรอคอยอยู่ก่อนแล้วประมาณ 4-5 นาทีฝ่ายที่ตามมาโดยการนำของขยิ่งจึงเข้ามาถึงและโดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยอะไรเลยอนุชาที่มาตรวจปากทางบริเวณนั่นอยู่ก่อนก็ชี้ให้ทุกคนดูต้นเคสต้นหนึ่งที่ยืนอยู่ฟากทางด่านมีรอยมีดฟันบากเอาไว้กระเถาวัลย์เส้นขนาดข้อมืออันห้อยเป็นบ่วงย้อยต่ำขวางอยู่ด้านหน้าถูกคมมีดฟันขาดออกจากกันแม่นยำต่อการแกะรอยมากกลางชยันชมออกมาจากใจจริงอนุชาบุ้ยปากไปทางหนานอินนี่แต่ลำพังฉันก็อาจจะงุ่มง่ามงงๆอยู่มั่งเหมือนกันแต่คนแกะรอยระพินได้อย่างแม่นยำที่สุดก็นั่นลุงอินน่ะแล้วอนุชาก็หัวรอฮึยักไหล่นิดนึงการแกะรอยตามหลังกันไปเรื่อยๆนี่มันไม่ยากอะไรนักหรอกเพราะร่องรอยการเดินของพวกนั้นมันก็เห็นชัดโจ่งแจ้งอยู่เป็นระยะระยะแล้วแล้วถ้ายังเดินตามไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็แค่ตามอยู่แค่นั้นความหวังที่จะทันมันน้อยเหลือเกินเว้นแต่จะใช้วิธีคำนวณหรือก้าวสกัดดักหน้าแต่ตอนสกัดดักหน้านี่แหละมันคงไม่หวานคอแรงนักหรอกเพราะถ้าคำนวณหรืออ่านใจผิดนิดเดียวจะแหกแนวไปคนละทิศคนละทางเลยระหว่างที่เดินตัดเข้าดงกันไปเป็นหมู่ชยันเอ่ยถามว่านี่เราจะเริ่มออกก้าวสกัดหรือดักทิศทางของเขาเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องหารือกันอีกทีนะแต่คงยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนเพราะระยะนี่เป็นระยะที่ต้องตรวจตามรอยอ่านเหตุการณ์ไปก่อนการก้าวสกัดจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อเราตามเขาพ้นจากหมู่บ้านของชาวป่าชาวดอยที่เขาผ่านไปโดยล่วงเข้านรกดำไปแล้วพี่ชายใหญ่ให้ความเห็นอย่างไตร่ตรองและถามน้องชายกลางว่ากลางนี่ก็แปลว่าเราจะมุ่งตะเคียนทองเลยใช่ไหมครับพี่ใหญ่นันอินนะคุ้นเคยกับโบเมียนายบ้านที่นั่นดีเราจะไปสืบข่าวจากเขาจากที่นั่นด้วยก็เชื่อว่าคงจะได้อะไรคืบหน้ามากมากพอสมควรนะครับชยันยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเส้นทางจากนี่ถึงตะเคียนทองเป็นยังไงมั่งก็จะตัดเข้าดงลึกแล้วก็ไต่สูงขึ้นไปเป็นลำดับเส้นทางก็ไม่ลำบากอะไรนักหรอกแต่ก็ต้องระวังตัวกันทุกฝีก้าวจากไอ้ช้างร้ายผีสิงนั่นเพราะมันอาจจะดักเล่นงานตอนไหนก็ได้เราจะตรวจเส้นทางเดินเข้าไปทุกระยะอีกเหมือนกันในช่วงนี้ลุงอินก็ชำนาญเส้นทางดีอยู่แล้วอนุชาตอบ
ขณะที่นำคณะก้มๆเงยๆมุดลอดซุ้มเถาวัลย์เข้ามาพี่กลางแน่ใจไหมคะว่าเราจะถึงตะเคียนทองก่อนค่ำวันนี้เพราะนี่ก็เกือบจะบ่ายสองโมงเข้ามาแล้วดารินถามเพราะหล่อนและคณะทุกคนยกเว้นพี่ชายกลางกนานอินและขยินแล้วในการเดินทางครั้งก่อนระพินไม่ได้นำผ่านเส้นทางด้านนี้มาก่อนเนื่องจากตัดไปทางหล่มช้างก็ถ้าไม่มีอุปสรรคเหตุสุดวิสัยอะไรก็ควรจะถึงก่อนค่ำนะเพราะพอพ้นทิวเขาลูกนี้ไปก็ถึงแล้วล่ะลุงอินผ่านหมู่บ้านตะเคียนทองครั้งหลังสุดนี่นานสักเท่าไหร่แล้วล่ะเชษฐาเอ่ยถามขึ้นบ้างโดยส่งคำถามไปยังพรานครูผู้เฒ่าซึ่งเดินอยู่ใกล้ๆแกก็ตอบเสียงต่ำๆว่าก่อนนานโขอยู่เหมือนกันนะนายใหญ่คงจะเกือบครึ่งปีมาแล้วล่ะเราจะไปหยุดพักค่ำนี้กันที่ตะเคียนทองใช่ไหมเนี่ยเราจะพักหรือสอบถามพวกตะเคียนทองที่นั่นรุ่งเช้าค่อยสาวรอยต่อเพราะดูตามรูปการคณะของระพินก็คงจะไปพักแรมคืนอยู่ที่ตะเคียนทองในวันที่เขาออกเดินทางในเช้าวันนั้นเหมือนกันถ้าพบพวกตะเคียนทองเมื่อไหร่เราก็คงรู้ล่ะว่าอะไรเป็นอะไรจากข้อสงสัยและพยายามจะเดาความของเราโดยหลักฐานที่เห็นพรานชดหรืออนุชาบอกจุดที่เราปะทะกับขลุงช้างผีสิงที่โป่งน้ำร้อนเมื่อคืนนี้ก็ดีหรือจุดที่ระพินกับคณะยิงช้างไว้กลาดเกลื่อนตรงดงไผ่ที่ผ่านมาหยกๆนี่ก็ดีวัดระยะทางแล้วมันก็ใกล้ๆกับตะเคียนทองแค่นี้เองพี่กลางคิดบ้างไหมว่าพวกตะเคียนทองจะไม่ถูกไอ้ช้างอุบาทโขลงช้างนี่เข้าราวีเหมือนอย่างที่เรากระพินพบกันมาแล้วดารินเปรยขึ้นด้วยอาการสังหรณ์ใจยังไงพี่กลมันก็น่าคิดเหมือนกันนะแต่ถึงยังไงเราก็กำลังบ่ายหน้าไปที่นั่นอยู่แล้วถึงเมื่อไหร่ก็รู้เองแหละอนุชาวราฤทธิ์เริ่มจะมีอาการฉุกใจคิดขึ้นมาบ้างเหมือนกันจากคำพูดของน้องสาวสภาพป่าเริ่มทึบเข้าทุกทีเส้นทางเดินที่อาศัยไปตามด่านสัตว์พบแน่ชัดอีกครั้งว่าเป็นเส้นทางเดียวกับที่คณะของรพินล่วงหน้าไปก่อนประมาณเพียง20นาทีเท่านั้นขยินผู้ชำนาญทางในช่วงนี้ไม่น้อยไปกว่านานอินซึ่งมีหน้าที่นำทางอยู่เบื้องหน้าก็หยุดรออยู่ตรงโคนไม้ใหญ่ริมลำห้วยลึกแต่เป็นห้วยแห้งตอนหนึ่งพอฝ่ายเจ้านายทุกคนไปถึงเจ้านักเลงโตหล่มช้างก็รายงานทันทีมีรอยแยกทางกันออกไปสองพวกตรงนี้นายมันบอกพร้อมทั้งชี้ให้ดูตามพื้นทางด่านซึ่งแยกขวาเป็นแนวทางเดินเส้นใหญ่เลี้ยวลัดไปตามพุ่มพงและต้นไม้ขนาดหลายคนโอบส่วนอีกทางหนึ่งค่อนข้างจะรกหน่อยมีรอยฟันกิ่งไม้ตัดเข้าไปพวกแบกหามคงจะเดินไปตามเส้นทางด่านแต่นายรพินกับพวกขาวน่าจะตัดไปทางลำห้วยนี่นานินกับอนุชาเข้าไปสำรวจทันทีแล้วก็เห็นจริงตามที่เจ้าขยินบอกเออใช่พวกนั้นแบ่งฝ่ายแยกกันจริงๆแหละหม่อมราชวงศ์อนุชาเอ่ยออกมาเบาๆภายหลังจากบุกพงเข้าไปช่วงนึงและถอยกลับออกมาแล้วมันแปลว่ายังไงทำไมถึงจะต้องแยกพวกกันด้วยนี่อดีตพรานชดเอาหลังมือขยี้คางกว่าตามองไปรอบๆ อีกครั้งผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันละครับพี่ใหญ่เราต้องช่วยกันคิดหน่อยว่าทำไมเขาถึงต้องเดินแยกกับพวกลูกหาบด้วยไม่ได้แยกไปตามลำพังคนเดียวนะแต่เอานายจ้างอเมริกันพวกนั้นไปกับเขาด้วยเออมีรอยหรือสัญญาณอันตรายอะไรที่เกิดขึ้นในละแวกนี้บ้างไหมค้นดูสิเชษฐาสั่งการโดยเร็วไม่มีครับลักษณะที่เห็นอยู่ที่นี่ก็คือครั้งแรกก็เดินเข้าขบวนกันมาเป็นปกติและต่อมาระพินก็ชวนฝรั่งพวกนั้นแยกทางโดยปล่อยให้พวกลูกหาบที่แบกของหนักเดินกันไปตามทางด่านที่เดินได้สะดวกสบายกว่าแต่เขาพาพวกนั้นบุกพง
ตัดห้วยปีนเนินไปถ้างั้นเราก็ต้องอ่านนิสัยอ่านจิตใจและความรู้สึกของระพินเป็นหลักแล้วล่ะชัยยันให้ความเห็นมันจะเป็นไปได้ไหมในกรณีที่ว่าตัวเขาเองและนายจ้างอเมริกันพวกนั้นน่ะเดินกันตัวเปล่าไม่ได้แบกหามอะไรก็เลยชวนกันให้เดินตัดทางหรือหาทางลัดแยกไปสักทางหนึ่งโดยปล่อยให้พวกลูกหาบที่หาบของแล้วแค่คนเจ็บที่แบกกันมาด้วยเดินไปตามทางด่านที่สะดวกสบายกว่าแล้วก็จะต้องมีจุดดักหรือจุดนัดพบกันตรงไหนสักแห่งหนึ่งในหนทางข้างหน้าโดยทางฝ่ายพวกลูกหาบนั่นเขาก็อาจจะให้พรานมือดีของเขาทั้งหลายหรือส่วนหนึ่งมีหน้าที่คุมไปก็อาจเป็นไปได้นะในกรณีที่ระพินชวนอเมริกันพวกนั้นแยกลัดทางไปเนื่องจากทุกคนไม่มีภาระแบกหามอะไรคล่องตัวกว่าฝ่ายพวกลูกหาบเชษฐาอ่านเหตุการณ์ตามหลักฐานที่เห็นถ้างั้นเอาไงดีสำหรับพวกเราดารินถามมาโดยเร็วพี่ว่าเราแกะรอยเข้าไปทั้งสองด้านแบบเดียวกับที่เขาเดินมาแล้วนั่นเลยดีกว่าอาจจะทิ้งหรือมองข้ามไปซะก็ไม่ได้กลางเธอให้ขยินกับนันอินคุมพวกลูกหาบเหล่านี้เดินไปตามเส้นทางด่านทับรอยของพวกลูกหาบฝ่ายระพินไปได้ไหมส่วนเธอก็นำพี่ชยันแล้วก็น้อยแกะรอยไปทางด้านระพินที่แยกไปอย่างที่เห็นหลักฐานนี่ขณะที่แยกกันไปก็เอาวิทยุให้ลุงอินไว้เครื่องนึงมีอะไรก็ติดต่อเรียกถึงกันได้เอางั้นเหรอครับน้อยก็ว่าเป็นวิธีที่ถูกหลักที่สุดลุงอินกับขยินแกะรอยไปตามเส้นทางของพวกลูกหาบส่วนพวกเราก็แกะรอยไปทางด้านระพินจะได้เห็นได้รู้ทั้งสองด้านว่าพวกเขาพบเห็นหรือเผชิญกับอะไรหรือมีจุดบรรจบตาลูกหาบที่ไหนว่าแต่พี่กลางพอจะนำทางเฉพาะด้านนี้ได้ไหมได้เอางั้นก็ดีเหมือนกันพี่ชายกลางตอบง่ายๆตามความเห็นส่วนใหญ่ที่ลงมติเป็นเอกฉันท์เชษฐาจึงดีดนิ้วเรียกให้นันอินกับขยินเข้ามาอธิบายเข้าใจทันทีว่าต้องการอย่างไรพรานครูกับเจ้านักเลงโตหล่มช้างรู้เรื่องในคำสั่งนั้นอย่างง่ายๆตอนลูกหาให้เดินไปตามเส้นทางอันเห็นอยู่อย่างสะดวกนั้นทันทีตัวแกเองปิดร่างท้ายก่อนจะพละออกเดินตามพวกนั้นไปแกก็ร้องบอกไปทางพรานชดนายเก่าของแกว่านายระพินพาพวกนั้นตัดทางลัดแล้วก็คงจะตรวจหาร่องรอยอะไรของแกบางอย่างหนทางที่จะพบกับพวกที่เดินไปล่วงหน้าจะต้องอยู่ไม่ไกลนักหรอกนายแกะรอยไปดีกันแล้วกันหลักฐานน่าจะมีอยู่ทางด้านที่นายระพินพาฝรั่งไปมากกว่าทางด้านที่แกปล่อยลูกหาไปละกล่าวจบแกก็โบกมือให้แล้วเดินตามหลังพวกนั้นไปทันทีชายันเอ่ยขึ้นว่านายบ่าวสองคนนี่ดูจะรู้เส้นกันดีอยู่แล้วนี่อ่านอะไรในป่าก็อ่านได้ในหลักเกณฑ์เดียวกันนั่นแหละไปกลางทำเวลากันหน่อยเดินสะดวกกันดีไม่ชอบต้องมุดพงลงห้วยไต่หินปีนเนินกันอีกละทุกคนฝ่ายนี้เริ่มเคลื่อนไหวทันทีดารินกระซิบกับเพื่อนชายว่าอย่าบ่นหน้าชัยยันกลัวจะเดินด้านนี้ลำบากก็อนุญาตให้เดินไปกับพวกลูกหาบนั่นได้นะตามหลังลุงอินไปสิชัยยันไม่ตอบอะไรความจริงเขาไม่ใช่คนอ่อนแอหรือย่อท้อกับอะไรง่ายๆแต่มีปากก็พูดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเอง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแท็กที่258

ากร่องรอยของระพินที่เชื่อแน่ว่านำฝ่ายนายจ้างอเมริกันตัดเข้าไปในพงด้วยความหมายว่าคงจะหาทางลัดเพื่อจะบรรจบกับพวกลูกหาดซึ่งเดินในเส้นทางที่สะดวกกว่าหรือเพียงนั้นลึกลงไปกว่านั้นจอมพรานอาจจะได้ร่องรอยอะไรเป็นพิเศษสะดุดใจและนำพวกนายจ้างปลีกตัวแยกจากคณะลูกหาบส่วนใหญ่เพื่อจะตรวจหากระชั้นชิดเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ทั้ง3คนพี่น้องและเพื่อนชายกำลังพยายามใคร่ครวญตรีตรองอยู่ในระหว่างที่สาวไปตามร่องรอยที่พอจะสังเกตเห็นได้นั้นกิ่งไม้เล็กๆถูกหักยอดให้งอพับไว้เป็นระยะระยะอนุชาเต็มไปด้วยความมั่นใจว่าเขาตามไม่ผิดแน่ยิ่งกว่านั้นในลำห้วยลึกแต่ปราศจากน้ำมีแต่รอยน้ำฝนที่ไหลตกผ่านไปก่อนแล้วขณะนี้เหลือแต่รอยแฉะที่ก้นห้วยก็ยังปรากฏรอยรองเท้าของบุคคลเหล่านั้นชัดเจนแทบจะนับจำนวนคนได้ทีเดียวลักษณะพื้นรองเท้าของพวกอเมริกันและอาจจะมีเชิดบุตรอยู่ด้วยเป็นลักษณะที่เหมือนกันหมดเพียงแต่ผิดขนาดไปบ้างเท่านั้นตามขนาดเท้าของแต่ละบุคคลแต่รอยพื้นรองเท้าที่แยกลักษณะออกไปต่างหากไม่เหมือนกับอีก5คู่น่าจะต้องเป็นของระพินแน่สันนิษฐานจากข้อที่ว่าเขาคงจะไม่ได้รับแจกหรือตรัสเตรียมมาให้ไว้โดยตรงเนื่องจากตนเองย่อมมีใช้ของตนเดิมอยู่ก่อนแล้วส่วนเปลือกของหมากฝรั่งก็ดีก้นบุหรี่ที่พบกันเป็นระยะก็ดีพิสูจน์ยากว่าเป็นของใครเพราะมันเป็นสิ่งที่จะเอื้อเฟื้อหยิบยื่นส่งให้แก่กันได้ฉันมิตรระหว่างเดินทางไปด้วยกันไอ้กันพวกนี้มันก็เป็นสันดานอยู่อย่างหนึ่งนะชยันเอ่ยพร้อมกับหัวเราะเบาๆก้มลงหยิบเปลือกหมากฝรั่งชิ้นหนึ่งจมดินปริมปริมขึ้นมาดูแล้วโยนทิ้งทิ้งรอยหมากฝรั่งไว้เห็นได้อยู่เสมอแหละชุดที่มาด้วยกันนี่ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นชุดเดินตายผ่านสงครามหรืองานที่จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาอย่างโชคโชนแล้วแน่ๆเชษฐาให้ความเห็นพวกเขาไม่ได้เคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อรสชาติอะไรหรอกแต่เป็นการผ่อนคลายลดความตึงเครียดซะมากกว่าฉันคิดว่าอาจจะเป็นของผู้หญิงสองคนนั่นมากกว่าพวกผู้ชายนะมีร่องรอยของการเลาะไปตามลำห้วยนั้นขึ้นด้านเหนือระยะหนึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นชัดว่าปีนไต่แง่หินและรากไม้ขึ้นยังฝั่งตรงข้ามรอยดินร่วงถล่มเพราะน้ำหนักตัวรอยทิ้งโหนรากไม้เล็กๆที่โผล่งอกอยู่ตามฝั่งห้วยเพื่อจะโหนกายขึ้นไปมองเห็นได้ชัดอนุชากดารินตรวจร่องรอยไปเคียงคู่กันน้องสาวแสวงหาหลักฐานในการแกะรอยได้ไม่น้อยไปกว่าพี่ชายซึ่งเคยเปรียบเสมือนพรานอาชีพมาแล้วอนุชาพบอย่างหนึ่งดารินก็ต้องพบอีกอย่างหนึ่งในแนวทางเดียวกันเสมอส่วนชัยยันและเชษฐาเป็นคู่ติดมาทางเบื้องหลังช่วยกันใช้การวิเคราะห์สรุปโดยปล่อยหน้าที่ในการแสวงหาหลักฐานให้แก่อนุชาและดารินไต่ขึ้นจากลำห้วยก็ซอกซอนไปตามป่าหินและพงไม้ทึบอีกครั้งปราศจากทางด่านบางตอนก่อนจะเข้าไปได้ก็ต้องมีการตัดฟันกิ่งเถาวัลย์เข้าไปหลักฐานมันชี้ชัดว่าหนทางที่ระพินนำซอกซอนมานี้ฝ่ายอเมริกันทั้ง4ติดตามมาด้วยครบ4คนรวมทั้งนายทหารไทยด้วยอีกคนหนึ่งคือพันตรีเชิดวุฒิและชั่วไม่นานดารินก็พบกับก้นบุหรี่ใบตองแห้งเข้าก้นหนึ่งที่ริมทางสีสันมันกลืนกับใบไม้ที่หล่นอยู่ทั่วไปหล่นหยิบขึ้นมาดูและอ่านรหัสทันทีเราเข้าใจกันว่าระพินพาอเมริกันและนายทหารไทยผู้นั้นแยกทางมาตามลำพังแต่นี่ก็ปรากฏอีกแล้วนะคะน้อยกล้าทายได้ว่านอกจากเขาแล้วมีบุญคำตามมาทางด้านนี้คนเชษฐารับไปดูและพยักหน้าอืมใช่ใช่ใช่น้อยเธอละเอียดกว่านายกลางซะอีกนะเนี่ยพี่ก็คิดว่าใช่นะ
พราะจำลักษณะบุหรี่พื้นเมืองแบบนี้ของตะบุญคำได้ถ้างั้นก็แปลว่าบุญคำมาทางด้านนี้ด้วยสิส่วนจันเกิดแล้วก็เสยคงจะรับหน้าที่คุมพวกลูกหาไปทางด้านโน้นนะไม่นานนักของการติดตามรอยที่บุกไปตามพงรกทุกคนที่สะกดรอยมาก็พบกับรอยเท้าช้างเก่าๆย่ำสับสนไปหมดแต่ไม่มีรอยปะทะหรือรอยยิงอาจเป็นเวลาใกล้เคียงกันกับที่พวกนั้นผ่านมาแต่ยังไม่ประจันหน้าเพราะดงแถบนั้นไม่มีรอยไม้หักหรือวี่แววของการวิ่งเตลิดของช้างเลยไม่มีแม้แต่ปลอกกระสุนที่น่าจะตกให้พบบ้างสมมุติว่ามีการยิงเกิดขึ้นหนทางมันค่อนข้างลำบากก็จริงแต่เพียงแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเท่านั้นพอไต่ขึ้นลำห้วยอีกลูกหนึ่งก็ล่วงเข้าสู่ป่าหินณตำแหน่งหนึ่งทั้งหมดพบบุหรี่ 4-5 ก้นเกลื่อนอยู่ยังบริเวณโคนไม้ใหญ่อันมีลักษณะของภูรากและแท่นหินพออาศัยเป็นที่นั่งพักได้อย่างสบายแลไปรอบๆด้านก็พบกับเส้นทางด่านที่ตัดคดเคี้ยวอ้อมเลาะมาตามป่าหินซึ่งจะเฉียดมายังแนวนี้หม่อมราชวงศ์อนุชาผู้นำมาโดยตลอดหยุดเดินทันทีปลดวิทยุขึ้นมาเรียกนานอินเสียงครูพรานตอบกลับมาแววใกล้ชัดเจนเหลือเกินตอนนี้เดินทางมาถึงไหนแล้วลุงก็เดินมาตามทางเดินมาเรื่อยๆนี่แหละนายชดมองเห็นป่าหินข้างหน้าแล้วล่ะพวกนายอยู่ที่ไหนล่ะฉันคิดว่าฉันมาถึงจุดที่พรานใหญ่เข้ามาหยุดนั่งคอยพวกลูกหาบเลยนะให้สังเกตป่าหินชิดแนวลำห้วยเข้าไปจะมีต้นไทรใหญ่แล้วก็นกเปล่าเกาะอยู่เต็มในขณะนี้เห็นแล้วเห็นแล้วนายนันอินกับพวกจะเข้าไปถึงเร็วๆนี่แหละรออยู่ก่อนแล้วกันอนุชาถอนใจยาวหันมาทางพี่น้องและเพื่อนพยักหน้าให้ดูตรงบริเวณที่ยืนอยู่นั้นชัดเลยครับตรงนี้แหละที่ระพินนำพวกนั้นมาสกัดหน้าดักรอพวกลูกหาบอยู่เหมือนกับที่เรากำลังรอฝ่ายนันอินอยู่ในขณะนี้และนี่ก็คือจุดที่พบกับพวกขบวนลูกหาบเป็นครั้งแรกภายหลังจากแยกกันตรงนั้นดารินเชษฐาและชยันตรวจดูตามพื้นรอบๆและพี่ชายใหญ่ของคณะก็บอกมาว่าอืมใช่แล้วดพินมาหยุดดักหน้าตรงนี้เองและคงจะมีเวลานั่งพักกันอยู่นานพอสมควรก่อนฝ่ายลูกหาบจะมาถึงสังเกตดูจากก้นบุหรี่ที่เกลื่อนไปหมดนี่ให้ตายเหอะกลางนายกับน้อยนี่เป็นนักสะกดรอยชั้นเยี่ยมสุดทีเดียวเราตามหลังเข้ามาชนิดแทบจะรู้ทุกฝีก้าวว่ามีการเคลื่อนไปทางไหนทำอะไรกันมั่งเรียกว่าเก็บรายละเอียดได้มากที่สุดเกือบจะเรียกได้ว่าหลับตาเห็นทีเดียวและจากหลักฐานเหล่านี้ก็ทำให้แน่ใจเหลือเกินว่าเราตามก็ทันแน่ไม่ที่จุดใดก็จุดหนึ่งชายันอุทานออกมาอย่างยินดีพรานชดยิ้มเลื่อนเลี่ยนมันก็ยังไม่แน่นักหรอกหลักฐานที่เราพบเหล่านี้ถึงยังไงมันก็ยังเป็นหลักฐานของเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วตั้งอาทิตย์กว่าอยู่ตามเดิมมาแหละมันไม่ใช่หลักฐานสดๆร้อนๆฉันแน่ใจว่าฉันจะเก็บรายละเอียดอย่างที่เห็นอยู่นี่ไปได้ตลอดจนกระทั่งถึงห้วยเสือร้องแต่หลังจากนั้นไปแล้วหมายถึงในนรกดำน่ะยังไม่กล้ารับรองนะถ้าจะหลงเส้นทางกันก็คงหลงเมื่อล่วงเข้าป่าดิบดงดำพ้นจากห้วยเสือร้องไปแล้วล่ะพี่กลางหนานอินหรือน้อยอาจจะหลงรอยของพวกเขาได้ค่ะแต่เจ้าด้วนจะไม่มีวันหลงหรอกค่ะดารินเอ่ยขึ้นลอยๆพี่ชายกลางหันมองหน้าขณะนั้นดารินนั่งอยู่บนแท่นหินเตี้ยๆก้อนหนึ่งกำลังเอาไม้เล็กๆเขี่ยคุ้ยตามกองใบไม้แห้งอย่างปราศจากความหมายหรือเจตนาเจาะจงที่จะค้นหาอะไรนะแล้วเธอคิดว่าช้างเวรของเธอตัวนั้นน่ะมันจะมาช่วยนำทางแกเราเหรอมันจะติดตามพวกเราไปได้ไกลสักแค่ไหน
แต่น้อยมีสังหรณ์อยู่กับตัวนะคะเราถึงไหนเจ้าด้วนก็จะต้องถึงนั่นแล้วหลงเส้นทางของระพินเมื่อไหร่เจ้าด้วนก็จะต้องออกนำให้เราเมื่อนั้นไม่มีวันที่มันจะพลาดแยกจากเราไปหรอกค่ะอนุชาหัวร้อหึ่ๆยังไม่สนใจเชื่อถือศรัทธาอะไรนักแต่ก็ไม่พูดอะไรให้น้องสาวเสียกำลังใจเสียงดารินเอ่ยมาเหมือนรำพึงอีกว่า7-8

วเขาหรือกระดูกของเขาแล้วอยู่ๆดารินก็ลุกขึ้นยืนบ้องปากตะโกนเรียกออกไปดังลั่นระพินระพินเสียงของดารินสะท้อนกังวานก้องไปไกลพี่ชายทั้งสองเพื่อนชายอีกหนึ่งชะงักหันไปมองดูเป็นตาเดียวอย่างตกใจก็เห็นราชสกุลสาวอันเป็นน้องเล็กยืนนิ่งตามือลอยอย่างปราศจากจุดหมายไปยังพงไพรทึบทะมึนเบื้องหน้าเหมือนว่าตกอยู่ในห้วงผวังพี่ชายใหญ่เดินเข้ามาใกล้โอบแขนประคองกอดไหลไว้กระซิบน้อยเธอเหนื่อยมากนะลงนั่งพักซะก่อนเถอะดารินทร์วราฤทธิ์ยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้กระซิกกระซิกกายสั่นเทาไปหมดอนุชากับชายันก็ตกใจโดดเข้ามาเสียงเชษฐาบอกมาเสียงต่ำๆว่าเร็วช่วยกันหน่อยรู้สึกว่าตัวเย็นเฉียบเลยน้อยคงจะเหนื่อยมากแล้วก็ไม่สบายไปซะแล้วล่ะใบหน้าของดารินบัดนี้ซีดขาวมีอาการเหมือนจะเป็นลมหมดสติไปชั่วขณะทั้งสามช่วยกันประคองน้องสาวเล็กให้นอนลงกับพื้นโดยชายันกระชากผ้าพลาสติกผืนเล็กประจำตัวปูลงกับพื้นรองให้เชษฐาเอามือจับตามใบหน้าและลำคอพร้อมทั้งปลดสัมภาระเครื่องหลังและเข็มขัดปืนที่รัดอยู่ให้ขยายหลวมออกส่วนอนุชาวิทยุเรียกนันอินทันทีลุงอินเร่งเดินทางหน่อยนะเอาหีบยาเครื่องมือหมอให้ขยินแล่นมาให้ก่อนเร็วนายหญิงไม่สบายเป็นลมไปซะแล้วล่ะเร็วเร็วหน่อย

ียงแผดแหลมตะโกนเรียกหานามระพินของดารินสะท้อนก้องไปในราวไพรเป็นเสียงคลื่นแทรกซึมไปทั่วทุกบรรยากาศและณเวลาเดียวกันนั้นเองเสียงตะโกนเรียกนามระพินก็แผดก้องกังวานไกลออกมาจากใครอีกคนหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ต่างภูมิประเทศและต่างเหตุการณ์เท่านั้นส่วนความรู้สึกภายในนั้นจะตรงกันหรือไม่ฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะรู้ได้ท่ามกลางไอระอุของเปลวเพลิงที่โชติระการลามทุ่งอยู่และทุกคนในคณะกำลังนั่งจับเจ้ามองฝ่าไอระยิบระยับเข้าไปจากแหล่งนั่งพักบนเนินสูงซึ่งปลอดภัยออกมาแล้วคริสติน่ากรูบินผู้ยืนจ้องตาสีฟ้าเบิกโพลงเข้าไปในท้องทุ่งที่กำลังขยายวงม่านวงไหม้ด้วยพระเพลิงกินแดนกว้างไกลจนดูเหมือนจะหาที่สิ้นสุดมิได้นั้นอยู่ๆก็ตะโกนเรียกนามระพินออกมาจนทุกคนที่นั่งเงียบอยู่พากันสะดุ้งถ้ามีอำนาจที่เหนือธรรมชาติหรือมีเครื่องมือจับคลื่นเสียงได้เป็นพิเศษก็พบได้ว่ากระแสเสียงตะโกนเรียกนามระพินลอยมากระทบและบรรจบประสานกันเหนือบรรยากาศทุ่งนรกนั้นซึ่งบัดนี้กลายเป็นสันดาปแห่งความร้อนไปซะแล้วคณะที่ถอยผลาห่างจากบริเวณทุ่งลามไฟกินอาณาเขตกว้างไกลได้มาหยุดตั้งหลักกันบนเนินเขาแห่งนี้เป็นเวลาร่วมครึ่งชั่วโมงแล้วเช่นกันนับจากต่างทุรนทุรายผละหนีความร้อนหนีการถูกย่างสดกันออกมาได้อย่างวุดวิดวุดวิด

วนเจียนโดยไม่ปรากฏวี่แววว่ามัคคุเทศก์นำทางจะโผล่ตามออกมาให้เห็นและแม้ว่าทั้งสแตนลีย์และคีตจะใช้ชุดกันความร้อนกับเคมีดับเพลิงซึ่งเป็นชุดประกอบของการกู้ระเบิดนิวเคลียร์บุกตามเข้าไปค้นหาก็ไม่สามารถจะพบแม้แต่ซากของเขาจนต้องพังงะกลับออกมาเพราะสุดที่จะทนทานความร้อนต่อไปได้ทั้งหมดนั่งพักทำอะไรกันไม่ได้เลยนอกจากมองอย่างสิ้นหวังไปยังทุ่งที่กลายเป็นทะเลเพลิงไปหมดแล้วชนิดตัดสินใจยังไงไม่ถูกแล้วจู่ๆแม่นักเคมีฟิสิกสาวประจำคณะก็ตะโกนเรียกนามบุคคลที่ทุกคนกำลังรอคอยอยู่เช่นนั้นถ้ามาพักพวกทั้งหมดผ่านคู่ใจของระพินและพวกลูกหาบหันขวับไปทางหล่อนเป็นตาเดียวคริสสแตนลีย์คีตและเชิดวุฒิอุทานออกมาอย่างตกใจเพราะเสียงตะโกนนั้นดังมากเหลือเกินดังผิดปกติอย่างประหลาดล้ำราวกับจะเข้าไปในเครื่องขยายเสียงสัก 1,000 วัตต์ก็ไม่ปานเมื่อหันมาพบเป็นเวลาเดียวกับที่คริสติน่าผุนผันแล่นออกจากที่ไปแล้วหล่อนกำลังจะวิ่งลงเนินตรงเข้าไปยังท้องทุ่งติดไฟที่แผ่หนีกันขึ้นมาเสียงสแตนลีย์กับคีตเอะอะโวยวายเพ่นพรวดลุกขึ้นแต่เชิดวุฒไวกว่าขณะที่คริสวิ่งผ่านเขานายทหารหนุ่มก็ยื่นขาออกไปสกัดไว้คริสติน่าสะดุดล้มกลิ้งลงเชิดวุฒกระโจนเข้าตะครุบตัวแล้วกดลงกับพื้นตะหวาดลั่นคริสจะบ้าแล้วเหรอนี่คุณกำลังจะทำอะไรคริสติน่าสะบัดดิ้นรนสุดฤทธิ์แผดร้องออกมาอย่างคนหมดสติว่าทุกคนไม่มีปัญญาแล้วเหรอทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างนั่งดูกองไฟเผาคนทั้งเป็นแล้วก็ภาวนาสวดส่งวิญญาณเขาอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอปล่อยฉันจะบุกเข้าไปเอากระดูกเข้ามาให้ได้ขณะนั้นไม่ทราบว่าเรี่ยวแรงของแม่ผมทองมาจากไหนหล่อนถีบเชิดบุตรพังงะลอยหลุดจากการคร่อมทับอยู่บนตัวออกไปแล้วตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาอีกเมื่อนั้นสแตนลีย์และคีตก็โผล่ขึ้นมาสมทบพร้อมกับเสียงร้องลั่นของเบนที่สั่งมาเร็วปรือว่าล็อกตัวคริสไว้เขากำลังหมดสติถ้าหยุดไม่ได้ต่อยให้หลับหัวหน้าคณะและนายพันเอกแห่ง US Army ยึดแขนคริสติน่าไว้คนละข้างแต่ขนาดผู้ชายร่างใหญ่สองคนก็ยังแทบจับหล่อนไว้ไม่อยู่คริสติน่าร้องโวยวายอย่างบ้าคลั่งอยู่เช่นนั้นสะบัดดิ้นรนเต็มที่จึงส่วนเซลูระเนนกันไปมาระหว่างคนจับกับคนถูกจับและมีอาการเหมือนกับว่าชายร่างใหญ่ทั้งสองจะจับไว้ไม่อยู่เพราะคริสแรงมหาศาลซ้ำยังพิสูจน์ชัดออกมาบัดนี้ว่าหล่อนชำนาญในการต่อสู้มือเปล่าชั้นครูทีเดียวเมื่อนั้นเองเบนก็ปราดเข้าไปสกัดหน้าไว้หล่อนถูกทีบแต่แม่เพื่อนสาวผมแดงซึ่งดูว่านุ่มนิ่มอ่อนแอที่สุดในขณะนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นอีกเช่นกันว่าเมื่อถึงคราวจำเป็นขีดสุดหล่อนไม่ใช่คนที่จะไม่เป็นอะไรเอาซะเลยหล่อนเบี่ยงตัวหลบฝ่าเท้าของคริสไปได้อย่างวุดวิดและปราดเข้าประชิดในระยะหมัดช่วงสั้นเข้าไปที่ปลายคางของแม่ผมทองในลักษณะสวิงเข้าทางด้านข้างเบาะเดียวคริสที่กำลังดิ้นฮึดฮัดอยู่หน้าสะบัดหันเขาอ่อนร่วงทันทีแต่ไม่ถึงพื้นเพราะสแตนลีย์กับคริสยังจับปีกหิ้วอยู่ลากไปนอนตรงนั้นเร็วเข้าเดี๋ยวฉันจะฉีดยาระงับประสาทให้คริสคลุ้มคลั่งลืมตัวไปซะแล้วเบนสั่งเร็วปรือ

0: ยยาระงับประสาทหลอดเล็กๆที่เบนฉีดเข้ากล้ามเนื้อของคริสติน่าอย่างระมัดระวังและด้วยการใช้ผ้าขนหนูราดน้ำจนเปียกชุ่มประคองซับเช็ดไปตามใบหน้าและซอกคออย่างแผ่วเบาของเชิดบุตรโดยมีสแตนลีย์และคีตคอยให้การช่วยเหลือร่วมมืออยู่ใกล้ๆจึงชั่วไม่กี่นาทีคริสติน่าก็รู้สึกตัวขึ้นมาด้วยอาการสลึมสลือเราลืมตามองทุกคนไปรอบๆเหมือนจะลำดับภาพเชิดบุตรเขย่าไหล่เบาๆคริสรู้สึกเป็นไงบ้างฉันเป็นอะไรไปอ่ะหล่อนขยับตัวลุกขึ้นซึ่งพรรคพวกก็ประคองให้ขึ้นมานั่งบังเอิญขณะที่หล่อนผงกตัวขึ้นมานั่งนั้นอยู่ในทิศทางที่หันหน้าลงไปเห็นไฟที่กำลังเต็มทุ่งไปหมดคริสจึงขยี้ตาจ้องเขม็งเบนรู้ท่ามาก่อนแล้วจึงรีบคุกเข่าบังหน้าซะเอามือกดไหล่หันหน้าไปทางอื่นคริสอย่ามองไปทางนั้นไฟยังไม่หมดหรอกพรานนำทางคนนั้นน่ะแม่ผมทองพึมพำออกมาจากลำคอแห้งผากยังมึนๆงงๆอยู่เขาอยู่ที่ไหนโผล่มาได้แล้วยังหรือใครได้ข่าวยังไงมั่งแล้วนี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยเหมือนนอนหลับแล้วก็ฝันร้ายไปงั้นแหละคริสเรากำลังอยู่ในสถานการณ์เดิมนะเสียงห้าวของหัวหน้าคณะดังมาแต่กอบไปด้วยความปลอบโยนปราณีคือพวกเราทั้งหมดหนีไฟที่ลามทุ่งข้างล่างโน่นออกมาได้ระพินหายไปอย่างไม่มีร่องรอยแล้วเราผ่านหนีไฟขึ้นมาอยู่บนเนินลูกนี้รอฟังข่าวเขาอยู่พวกเราทำอะไรไม่ได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วส่วนเธอน่ะอาจจะเหนื่อยอาจจะร้อนมากเลยเป็นลมหมดสติไปชั่วขณะตอนนี้รู้สึกเป็นไงมั่งฉันเป็นลมหมดความรู้สึกเหรอหล่อนครางลำดับเหตุการณ์ยังไม่ถูกนักและดูเหมือนจำไม่ได้ซะแล้วว่าก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่นาทีตนอยู่ในสภาพเช่นไรพร้อมกันก็เอามือปาดเบลที่นั่งประคองใบหน้าอยู่ให้หลีกจากการบังหน้าออกไปตามองโพลงลงไปยังทุ่งไฟเบื้องล่างอีกไฟคริสติน่าขยับริมฝีปากหมกมิดมันร้อนแรงเต็มบริเวณไปหมดแล้วเหมือนเตานรกพระเจ้าใครก็ตามที่ติดอยู่ในนั้นต่อให้ตัวเขาทำด้วยเหล็กก็คงหลอมละลายหมดแล้วแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวซึ่งเมื่อครู่ลืมสติไปชั่วขณะครั้นเมื่อฟื้นขึ้นก็ยังปะติดปะต่อเหตุการณ์ยังไม่กระจ่างชัดนักมองไปทางหัวหน้าคณะอาจารย์คะนี่พวกเราจะไม่ทำอะไรกันเลยเหรอคะเนี่ยเชิดวุฒิขยับปากแต่คิดบีบแขนไว้เชิงไม่พูดบอกเท้าความอะไรแก่แม่ผมทองทั้งสิ้นในเหตุการณ์ที่หล่อนคลุ้มคลั่งลืมตัวเมื่อครู่นี้นายทหารหนุ่มจึงหุบปากหากแต่จ้องจับอากับกิริยาของหล่อนไว้ทุกขณะไม่แน่ใจว่าจะเกิดวิ่งพรวดพลาดลงไปอีกอย่างตะกี้เมื่อไหร่ตัวเขาเองก็เคยอยู่ในสภาพเช่นนี้มาก่อนและสะดุดชะงักหรือถูกยับยั้งลงได้เพราะด็อกเตอร์สแตนลีย์ต่อยเอาจนล้มคว่ำแล้วเธอคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์เช่นนี้ล่ะคริสติน่านิ่งซึมอย่างน้อยยาระงับประสาทก็ช่วยยับยั้งหล่อนไว้ทุกคนนิ่งเงียบงันกันไปหมดแต่สังเกตดูกับกิริยาแล้วคริสคงจะไม่บ้าระห่ำลืมตัวทำอะไรที่เสี่ยงชีวิตตัวเองอย่างเมื่อครู่นี้แน่อันทำให้เบาใจลงได้บ้าง
1: าตายแล้วตายอยู่ในกองไฟที่หนีออกมาไม่ทันนั่นภายหลังจากที่ช่วยพวกเราทุกคนออกมาได้เหรอแล้วหล่อนก็เอ่ยออกมาอีกอย่างแผ่วเบาเหมือนจะกล่าวกับตนเองนี่คริสอย่าเพิ่งด่วนลงความเห็นซะก่อนเดี๋ยวนี้เลยคีตกล่าวขึ้นขึ้นตบที่ไหล่ของคริสติน่าหนักหน่วงมาจากเบื้องหลังตราบใดก็ตามที่เรายังไม่เห็นชัดกับตาเราตัดสินใจกันแล้วคริสว่าเราจะหยุดอยู่ตรงนี้แหละโดยไม่เคลื่อนไหวไปไหนทั้งสิ้นเราจะรอจนกระทั่งไฟซาหรือมอดลงไม่ว่ามันจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่แล้วเราจะลงไปค้นหาเขาอีกครั้งหาอะไรหากองกระดูกเหรอเสียงหล่อนถามเกือบจะไม่มีเสียง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปักหมุดท่องเที่ยวสงขลางานกินเจหาดใหญ่ครั้งที่32คาดสร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนคึกคักที่ตำหนักเต๋าบ้อภายในมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก่งหาดใหญ่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายนิยมชูชื่นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32ประจำปี2569โดยมีนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก่งหาดใหญ่โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีถือศีลกินเจซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมลดการเบียดเบียนและสร้างความสามัคคีในชุมชนทั้งนี้งานเทศกาลถือศีลกินเจยังคงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาร่วมสัมผัสประเพณีและวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาอบจ.สงขลาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตลอดจนร่วมกับเคลื่อนกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีศักยภาพในระดับนานาชาติ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ครับขอบคุณมากเลยครับผมแหมพอเพลงจบก็ตบมือให้
1: ใช่เพลงจบตบมือให้พอขึ้นเพลงใหม่ก็ตบกันเองเลยครับรอเล่นรอเล่นนี่หัวหน้าครับ
0: อะไรสิ
1: มีจดหมายมาว่าขอเสน่ห์สาวเวียงผิงหัวหน้าลองใดนี่ลองจบจบปั๊บเสร็จนี่มีสองพวงเลย
0: โอ้โหมอบพวงมาลัยให้เลย
1: ขนม
0: ขนมอะไรเป็นพวง
1: ขนมพวงนะหัวหน้าไม่เคยเที่ยวหัวหลานไม่รู้หรอกเดี๋ยวหัวหลังพาเที่ยว
0: รับปากแล้วนะ
1: เดี๋ยวทางหนึ่งหัวหน่อยแค่เจียว
0: แฟนเพลงหลายๆชมรมนะครับขอบคุณมากเลยนะที่แนะนำผลงานเพลงกันมาก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอาปังกันเลยดีกว่าเสน่ห์สาวเวียงพิงช่วงนี้สองเพลงรวดเลยดีกว่าคุณยน
1: สงสัยจะอยากกินขนมพวง
0: เสน่ห์สาวเวียงพิงกับผู้แพ้รักเอาปัง

0: ช่วงนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะจากมันๆมาเป็นจังหวะโยกบ้างนะครับในจังหวะบัมนะครับโอ้เคลียร์หน่อยฮะมักนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาอีสานที่ราบสูงนะครับ
0: โอ้
1: ชอบหลาย
0: โอ้ครับผมครับผม
2: เป่ากระชอมไม่บอกมักบอกมักอยู่นั่น
0: อ่ะรักโกหกนะฮะในจังหวะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานชลประทานที่1เร่งระดมเครื่องสูบน้ำไฮดริกสนับสนุนการระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายอัธวิทย์นาควัชราผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่1ได้ดำเนินการจัดส่งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดริกขนาด24นิ้วจำนวน2เครื่องพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจเพื่อเร่งเข้าพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันกับส่วนเครื่องจักรกลสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานในการเตรียมเคลื่อนย้ายและเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงสู่พื้นที่จุดวิกฤตต่างๆทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังให้ระบายลงสู่ระบบหลักได้อย่างรวดเร็วมุ่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดตามนโยบายของกรมชลประทานที่มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทันท่วงทีและเต็มกำลังความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยจะปฏิบัติภารกิจไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนยายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหามาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เหตุของคดีเกิดจากนายละโมบถูกคุมขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ต่อมานายละโมบถูกย้ายจากเรือนจำกลางชลบุรีมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีโดยไม่มีกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้นายละโมบทราบก่อนออกคำสั่งย้ายและเนื่องจากนายละโมบมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีการย้ายนายละโมบมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีจึงทำให้ญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนในการมาเยี่ยมเพราะระยะทางที่ห่างไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายละโมบจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ย้ายนายละโมบกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนสถานที่คุมขังจากเรือนจำแห่งหนึ่งไปเป็นอีกแห่งหนึ่งนั้นแม้อาจมีผลกระทบต่อนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงมาตรการในการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมเท่านั้นดังนั้นการย้ายนักโทษหรือผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจหรือสั่งการที่มุ่งโดยตรงให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังที่จะถือได้ว่าเป็นเหตุให้นักโทษหรือผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองส่วนข้ออ้างที่ว่าการย้ายเรือนจำทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ฟ้องคดีนั้นศาลเห็นว่าการพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มุ่งหมายในการออกคำสั่งเท่านั้นข้ออ้างเกี่ยวกับความไม่สะดวกของบุคคลอื่นจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2เตือนอากาศแปรปรวนวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องจับตาฝนตกหนักตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมพื้นที่ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง4ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคอีสานวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมภาคเหนือภาคกลาง

0: กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคอีสานมีฝนลดลงวันที่5ตุลาคมจุดฝนตกหนักมากอยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาวันที่6ตุลาคมจุดฝนตกหนักมากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางภาคใต้ภาคอื่นๆมีฝนลดลงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1 วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนเมื่อรถเมย์รับผู้โดยสารเกิด
12: จับนะครับจับนะครับอ้าวชิดในเลยเพ่ชิดในเลยอ้าวด้านหลังเดินเข้าไปหน่อยครับชิดในเลยชิดในเลยเพ่ชิดสบายชิดครับ
13: กว่าจะถึงบ้านคนอัดกั้นแน่นอย่างกระปากระป๋องรถเมย์ก็ยังจอดรถแวะรับคนขึ้นมาอีกใครโบกก็จอดรับมุดไม่ดูเลยว่าขึ้นมาจะมีที่ยืนมีที่นั่งไหม
14: การรับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายเรื่องนี้สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการขนส่งทางบกหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของเดินรถได้ค่ะว่ารถโดยสารประจำทางคันที่เรานั่งรับผู้โดยสารเกินอัตราเพราะการที่คนขับรถโดยสารสาธารณะทั้งรถทัวร์รถเมย์รถตู้หรือแม้แต่รถสองแถวที่รับผู้โดยสารมากเกินไปจนแน่นรถจะทำให้รถมีน้ำหนักเกินอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะแบบนี้ถือว่าคนขับมีความผิดตามพรบขนส่งทางบกมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 5,000 ถึง 10,000 บาทนะคะ หากใครเจอพฤติกรรมการกระทำผิดของคนขับรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการขนส่งทางบกโดยผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินด้วยนะคะ
13: ครั้งต่อไปอ่ะต้องเปลี่ยนรถเมล์สายอื่นดูบ้างละจะได้ไม่ต้องมานั่งเบียดกันขนาดนี
10: ้หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภารกิจกรุงวันนี้เร่งดึงน้ำลงคลองประเวศกู้พื้นที่ถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทร์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงเรือนจำมีนบุรีแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย 15-55 สีหบุรานุกิจช่วงสน.มีนบุรีถึงร่ม9ภริยาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศีลและวัชรพลสำหรับจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีถึงกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรสถานและหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราซอย31รวมถึงซอย 25-43 และซอย 15-15/1 ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองจีนและหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย 41-55 รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเร่งดึงน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำจากพื้นที่ลาดกระบังและกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมเร่งสูบน้ำออก

0: เคหะชุมชนร่มเก้าและพื้นที่โดยรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้ช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะที่เมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมู่บ้านสวนสนเพื่อประสานการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเดียว
10: นกแก้วขนเขียวตัวเดียวบินมาเหลียวซ้ายแลขวาหาเพื่อนคู่ใจเห็นแมวสองตัวยิ้มหัวรักใครอยากจะเข้าไปแต่กลัวแมวกัด
11: เป็นอะไรก้าวแต้มเดินบ่นอะไรมา
10: เธอไม่รู้อะไรฉันท่องก่อนนกแก้วเขาอยากเป็นเพื่อนกับแมวแต่กลัวแมวกัดจริงๆอ่ะยาวกว่านี้แต่จำไม่ได
11: ้อ๋อกลอนนิทานเรื่องนกแก้วหาเพื่อนฉันก็ได้ยินพี่ก้อยอ่านจนจบแล้วแต่จำไม่ได้แก้วเต็มนี่เก่งนี่จำได้ตั้งเยอะ
10: อย่ายออย่ายอเดี๋ยวลอยพี่ชักเขินแล้วสิน
11: กแก้วขนเขียวตัวเดียวบินมาคำว่าเดียวเนี่ยหมายถึง1ใช่ไหมจ๊ะ
12: ใช่จ้ะเดียวหมายถึง1เท่านั้นไม่มีอื่นอีกเดียวจะใช้หลังคำลักษณะนามเช่นนกตัวเดียวของชิ้นเดียวพูดคนเดียวฟันซี่เดียวเดียวหมายถึง1เท่านั้นใช้หลังคำลักษณะนามเช่นเขามีรถคันเดียวคุณแม่อยู่บ้านคนเดียวนกบินมาตัวเดียว
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภารกิจกรุงเร่งดื่มน้ำลงคลองประเวศกู้พื้นที่ด้านตะวันออกเขตส่วนสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงดีขึ้นทั้งบริเวณสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วสะท้อนผลการปรับระบบระบายน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้านถนนนวมินทร์สถานการณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังกรุงเทพมหานครเร่งดึงน้ำจากคลองพังพวยลงสู่คลองแสนแสบส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลจากการเปิดประตูน้ำคลอง2เพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไป

0: ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
0: ตอนเข้าตัง
8: โอ้โหต้นข้าวออกรวงสีเหลืองอร่ามไปทั่วเลยอากาศบริสุทธิ์สดชื่นจริงๆกลิ่นนี้มันนี่ก้าวแต้มเธอจะไปไหนหรอเราว่าก้าวแต้มคงได้กลิ่นของกินแง่แง
9: ่นั่นไงคิดแล้วว่าไม่ผิด
8: ว่าแต่คุณลุงเขากำลังทำอะไรอยู่หรอคุณลุงกำลังทำข้าวตังอยู่จ้าข้าวตังข้าวตังเขามีกรรมวิธีทำยังไงหรอง
9: านเนี้ยฉันขอเป็นคนอธิบายให้ฟังเองเริ่มแรกต้องใช้กระทะขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากระทะใบบัวเอาข้าวสารที่ซาวน้ำให้สะอาดแล้วเทลงในกระทะเกลี่ยข้าวให้หน้าเสมอกันเติมน้ำสะอาดลงให้ท่วมและสูงกว่าข้าวสักฝ่ามือจึงติดไฟเมื่อเมล็ดข้าวเริ่มบานจึงตักน้ำหน้าข้าวออกจนงวดจากนั้นก็ปิดคลุมปากกระทะพร้อมราไฟปล่อยให้ข้าวค่อยๆระอุแห้งและสุกทั่วกันก็เปิดกระทะตักข้าวสุกออกใส่ภาชนะเมื่อตักข้าวสุกออกไปนั้นจะมีข้าวสุกเหลือติดรอบกระทะข้าวที่ติดกระทะเป็นปึกนี้เรียกว่าข้าวตังคนหุงข้าวก็จะแซะข้าวตังออกเป็นแผ่น
10: ๆคนโบราณเอาข้าวตังไปย่างไฟให้กรอบๆทาด้วยน้ำตาลหม้อกินต่างขนมก็ได้หรือเอาไปทอดในน้ำมันให้พองและกรอบกินกับมะพร้าวขูดโรยน้ำตาลกับเกลือเล็กน้อยเรียกว่าข้าวตังหัวงอกหรือข้าวตังทอดกินแหนมกับเมี่ยงลาวบ้างกินกับเครื่องจิ้มอย่างหน้าตั้งเป็นของว่างและนอกจากนี้ก็ยังมีข้าวตังหน้าพิเศษอีกมากมายเช่นข้าวตังหมูหยองข้าวตังธัญพืชข้าวตังเนยสด
9: ใช่พิเศษถึงขั้นบรรจุหีบห่อส่งไปขายต่างประเทศกลายเป็นสินค้าส่งออกของเมืองไทยด้วย
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: ที่สุดเราอยู่คนเดียวอย่างมากให้ก็ให้เด็กที่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวก็ไม่ได้มาอยู่ลูกชายก็ไม่ได้มาอยู่แม้เพื่อนที่รักสุดที่รักก็ไม่ได้มาอยู่ความจริงของเราก็ต้องพิจารณาว่าสัจธรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคนต้องได้รับเรื่องเหตุเรื่องผลเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ในข้อปฏิบัติที่มีอยู่อาศัยหลักใจที่เราประคองตนได้จากได้ฝึกได้ปฏิบัติได้อบรมได้บ่มใจของตนจึงทำให้เรานั้นพอได้เหตุได้ผลได้ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอยู่เมื่อมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอยู่เราค่อยได้อาจได้ทำเกิดขึ้นได้ความจริงเกิดขึ้นในหลักปฏิบัติจึงรู้ตื้นลึกหนาบางจึงรู้หยาบละเอียดปานกลางที่เราทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตจริงเป็นเช่นนี้อย่างนี้ยังอื่นเปล่าด้วยแต่ความดีล้วนๆที่เป็นอาหารของใจยศก็เท่านั้นลาภก็เท่านี้ยศก็เท่านั้นลาภก็เท่านี้นอกจากคุณงามความดีของใจที่ได้สั่งสมไว้ได้บำรุงรักษาอยู่ได้เสริมได้เติมได้แต่งอยู่ทำให้เรามองเห็นความจริงอ๋อนี่ยังมากก็แค่มาเยี่ยมให้กำลังใจมาถามมาไถ่ตอนนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเราเองอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาสุดของที่สุดก็เรานั่นน่ะจะต้องรับผิดชอบตัวเองคนอื่นก็ไม่มีทางที่จะมานอนบนเตียงคนไข้แทนเราได้คนอื่นก็คงไม่เจ็บไม่ปวดแทนเราได้ ในเหตุอื่นใดก็เหมือนกันคงไม่มารับภาระธุระของเราได้อาศัยหลักนี้ที่ทุกคนเข้าใจจึงได้ทำบุญจึงได้ทำทานจึงได้สร้างเหตุแห่งคุณงามความดีเป็นเกาะกำบังซึ่งไม่มีทางใดที่จะแก้ได้นอกจากเหตุแห่งคุณงามความดีอันมีหลักที่ทุกคนเข้าใจละได้ว่าจะต้องทำอะไรเพราะชีวิตจริงนั้นผ่านมาถึงวันนี้เจอทุกรสทุกชาติทุกบททุกตอนเจอในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้เจอพบในสิ่งที่เราไม่คิดคนว่าจะได้พบประสบเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่ถูกใจก็อย่างนั้นไม่ถูกใจก็อย่างนี้ได้อย่างใจก็อย่างนั้นไม่ได้อย่างใจก็อย่างนี้ในส่วนแห่งการได้อยู่ได้รับรู้ได้สัมผัสเป็นการพิจารณาด้วยความละเอียดจนเป็นที่ตายใจและวางใจว่านี่คือลักษณะของโลกวิสัยขั้นเมื่อใจเราเย็นใจเราสงบลงใจเรานิ่งลงใจเราสว่างลงเราก็มองว่าอ๋อนี่เองเพื่อรำนี้เราต้องประคองเช้าประคองสายประคองบ่ายประคองเย็นประคองดึกๆเราก็พยายามพิจารณาตัวเราเองอยู่อย่างนั้นปัญญามันเกิดขึ้นความรู้สึกมันจึงไม่ต้องไปข้างนอกข้างในมันมีความรู้สึกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวใครจะสนใจใครจะไม่สนใจมันไม่ใช่เรื่องสำหรับตัวเราใครจะเยี่ยมหรือใครจะไม่เยี่ยมใครจะถามไถ่หรือใครจะไม่ถามไถ่ก็ไม่ใช่เรื่องสำหรับตัวเราเพราะเรื่องของตัวเราก็คงจะต้องประคองตัวเราให้มันหลุดให้มันพ้นไปจากโรคภัยไข้เจ็บที่มันเบียดเบียนของแต่ละคนให้ถึงที่สุดที่สุดของที่สุดจะไม่หายก็คือต้องเอาไปเข้าเมนไปฝังทำเมื่อมันปรากฏขึ้นในจิตในใจของผู้ป่วยผู้เจ็บแล้วมันก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรวางอดีตวางอนาคตทำปัจจุบันให้ประคองเยียวยารักษาให้มีอาหารของคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงของใจเมื่อมีอาหารแห่งคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจแล้วทำโดยเหตุทำโดยผลทำด้วยความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนย่อมเป็นสิ่งที่น่าเห็นจริงเห็นจังเข้าใจจริงเข้าใจจังในส่วนธรรมะปฏิบัติที่เป็นอยู่จึงรู้ได้ตื้นลึกหนาบางจึงรู้ได้หยาบละเอียดปานกลางจึงรู้ได้แนวทางที่มีอยู่อันเป็นส่วนของความเข้าใจได้จึงพยายามไม่ให้มีแผลเป็นด้วยตนของตนเองทุกรูปแบบนั่นหมายก็ว่าไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ละเมิดไม่ล่วงเกินไม่เคิกไม่ขาดไม่ด่างพร้อยในศีลในธรรมจึงพยายามไม่ให้บกพร่องในส่วนเหล่านี้เมื่อเราไม่บกพร่องในศีลในธรรมไม่เกินไม่ขาดในสิ่งเหล่านี้แล้วตัวเราก็มีความรู้สึกเบาใจเย็นใจสบายใจได้หมดอ๋อนี่ในส่วนของการฝึกการปฏิบัติจึงเป็นลักษณะอย่างนี้หยาบอย่างนี้ละเอียดอย่างนี้รอบคอบอย่างนี้สุขุมอย่างนี้เยือกเย็นอย่างนี้ในส่วนของความเข้าใจซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอย่างนี้เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันมองโลกในแง่ของความมีเหตุมีผลอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกเสียใจไม่มีน้อยใจก็ไม่มีชอบไม่ชอบพอใจไม่เกิดมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่ปัญญาได้แต่เฝ้าตามรักษาจิตใจของไม่ไปอดีตไม่ไปในอนาคตทำปัจจุบันให้มันแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตไม่กังวลเพราะอดีตอนาคตจิตมันไม่มีอะไรแล้วมันก็มีแต่ปัจจุบันนั้นทำซึ่งตามดูตามรู้ตามสังเกตธาตุขันธ์จิตใจของที่ปรากฏอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างว่าวันนั้นกับวันนี้วันนี้กับเมื่อวานนั้นไม่เหมือนกัน ความต่างของความรู้สึกนึกคิดมันไม่เหมือนกันในช่วงที่เจ็บไข้ได้ป่วยกับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินในความรู้สึกนึกคิดใดๆที่มีอยู่มันต่างกันด้วยเหตุแห่งความเข้าใจอย่างนี้ในข้อวัดปฏิบัติใดๆจึงบอกเหตุบอกผลบอกบุญบอกกุศลบอกคุณงามความดีของใจกับทุกผู้ทุกคนที่มีอยู่ท่านจะนำพาข้อวัดปฏิบัติให้ละเอียดขึ้นรอบครอบขึ้นเย็นขึ้นสุขุมขึ้นหนักแน่นขึ้นถ้าไม่เห็นธาตุแท้งความมีเหตุมีผลธาตุแท้งความละเอียดอ่อนธาตุแท้งความอยู่เย็นด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยการพ่อฝึกปฏิบัติที่เพียรเพ่งพยายามอย่างต่อเนื่องจิตใจของเราถึงบอกว่ามีความเย็นมีความหนักแน่นมีความละเอียดพอที่จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราวางเขาให้สนิทพอวางเขาให้สนิทเหลือแต่ความเป็นเราที่จะต้องดูแลรักษาตามเยียวยาด้วยธรรมะที่มีอยู่โดยรูปแบบต่างๆด้วยการฟังเทปธรรมะด้วยการอ่านหนังสือธรรมะด้วยการนึกถึงคุณงามความดีของตนและบุคคลอื่นที่ต่อเนื่องกับตนนึกถึงแต่สิ่งที่ดีงามกับใจของจิตของเราใจของเราก็จะมีความผ่องใสอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตมีความผ่องใสอยู่ตลอดเวลาได้แล้วมันก็ดูประเดียวประดาว7วัน15วันดูเหมือนนึกแป๊บเดียวพร้อมหน้าจิตใจเราไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตทำแต่ปัจจุบันให้แจ่มแจ้งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นย้อนไปกลับมาถึงเหตุแห่งคุณงามความดีที่เราได้ทำกรรมที่เราได้ก่อได้ทบทวนในเรื่องบุญกุศลคุณงามความดีที่ใจเราได้ฝึกได้ปฏิบัติมาเมื่อมีกำลังใจดีแล้วใจเราก็มีลักษณะอิ่มเอิบในจิตในใจของความรู้สึกร่าเริงเบิกบานมันก็เกิดขึ้นได้ทุกแง่ทุกมุมที่เราได้มองดูได้สังเกตตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่กับตัวเราก็มีความรู้สึกเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไปหมดจิตใจเราก็มีลักษณะร่าเริงเบิกบานอยู่อย่างนี้อาศัยการฝึกการปฏิบัติอาศัยใจที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงรู้ว่าละเอียดลงละเอียดลงเย็นลงเบาลงสบายลงสะดวกลงความเป็นศีลเป็นธรรมในจิตในใจเราค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างนี้อาศัยธรรมอาศัยศีลอาศัยเหตุแห่งความละเอียดความเย็นความรอบคอบความสุขุมในใจเราจึงกล่าวได้เป็นเสียงเดียวว่าธรรมนั้นปรากฏเป็นชิ้นเป็นธรรมธรรมนั้นปรากฏโดยเหตุโดยผลธรรมนั้นปรากฏด้วยความรู้ความเข้าใจที่บ่งบอกความจริงในใจของตนว่ามีลักษณะอย่างนี้ว่ามีผลอย่างนี้มีความจริงอย่างนี้ถ้ามีความละเอียดอ่อนอย่างนี้เมื่อโดยหลักเหตุหลักผลแล้วใจเราก็ค่อยเย็นลงเย็นลงอาศัยว่าได้ฝึกได้ปฏิบัติปัญญาจึงเกิดขึ้นได้ทุกแง่ทุกมุมที่มีอาศัยว่าพิจารณาเหตุแห่งความดีของตนทุกวันทุกวันความดีเราพอหรือยังให้ทานเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือยังตัวตาดูศีลของเรามีความบกพร่องแค่ไหนอย่างไร ตัวข้อวัดปฏิบัติของตนมีลักษณะอย่างไรตรวจตาด้วยความละเอียดทบแล้วทวนอีกทวนแล้วทบอีกอยู่อย่างนั้นเป็นเกิดความรู้สึกร่าเริงเบิกบานในจิตในใจของเราว่าเต็มไปด้วยบุญกุศลเต็มไปด้วยคุณงามความดีที่ปรากฏอยู่กับใจจิตมันก็จะกำหนดอยู่ในลักษณะอย่างนี้ความเศร้าหมองขุ่นมัวก็ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อจิตไม่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วจิตก็มีแต่เหตุปัจจัยที่ดีงามเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนหนึ่งข้อวัดปฏิบัติจึงรู้อ๋อมีอย่างนี้เป็นเช่นนี้อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยหลักใจ ที่นิ่งที่สงบลงได้อาศัยหลักใจที่เย็นลงได้จึงทำให้รู้ได้ตื่นลึกหนาบางในสิ่งที่เป็นจริงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเย็นลงเบาลงธรรมก็ค่อยละเอียดขึ้นธรรมก็ค่อยละเอียดขึ้นในส่วนของข้อวัดปฏิบัติค่อยปรากฏได้กับใจของถึงบอกว่าไม่ประมาทในบุญกุศลไม่ประมาทในคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนี้คืออาหารที่จะหล่อเลี้ยงหัวใจเราให้อยู่เย็นเป็นสุขได้แม้ว่าร่างกายจะมีปัญหาแม้ว่าร่างกายจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่อาหารของใจมันแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้สึกว่าอยู่ก็พร้อมไปก็พร้อมอยู่ก็ดีไปก็ดีเพราะเรามีคุณงามความดีเพียงพอเมื่อเรามีเหตุถึงคุณงามความดีเพียงพอเราจึงไม่ต้องไปห่วงอดีตห่วงอนาคตทำปัจจุบันให้เกิดความผ่องแผ้วในจิตในใจได้ทุกเรื่องทุกอย่างยิ่งเห็นยิ่งเห็นจังลงไปในกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงทุกวันเมื่อวานกับเวลานี้ไม่เหมือนกันวันก่อนกับเมื่อเวลานี้ยิ่งต่างกันไกลอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วยิ่งต่างกันมากเมื่อปัญญามันกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้อนิจจังคือสิ่งที่เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวนมันมีสภาพที่ไม่ทนทานมันมีสภาพที่ทนไม่ได้ทนไม่ไหวความจริงมันปรากฏได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้อาศัยหลักปฏิบัติซึ่งก็ดูเข้าใจรู้เข้าใจมันเป็นส่วนเหตุส่วนผลที่มีอยู่กับใจเจ้าของในส่วนหนึ่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้อ๋อเป็นอย่างนี้มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างนี้มีความรอบคอบเป็นอย่างนี้มีความเยือกเย็นเป็นอย่างนี้จึงเป็นเหตุแห่งความไม่ตกต่ำในใจเจ้าของปัญญามันเกิดขึ้นกับเรื่องที่เป็นโลกธรรมทั้งหมดมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีทุกข์มีสุขมีนินทามีสรรเสริญปัญญามันเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็วางด้วยลักษณะของความเป็นกลางอันนี้คือลักษณะของจริงที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงใจจึงนิ่งใจจึงเฉยใจจึงว่างใจจึงวางอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาต่อไปว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์สิ่งท้อที่รักต้องจากนะเป็นทุกข์สิ่งที่สมหวังนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่ไม่สมหวังนั้นเป็นอย่างไรพิจารณาได้ในเหตุผลที่เกิดขึ้นกับใจของว่าทุกโทษเวรภัยน่ะมีอยู่ตลอดที่เผลอน่ะจึงรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้จังหวะเผลอที่เผลอน่ะมีได้และเป็นได้เป็นเช่นนี้อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องไม่ประมาทคืนประมาทเราก็มีสิทธิ์ที่จะขาดสติทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตจิตใจของเรานั้นถ้าพิจารณาด้วยหลักแห่งความมีสติสัมปชัญญะที่ละเอียดแล้วย่อมเห็นจริงเห็นจังในทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นชัดในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ทำให้เตือนเจ้าของได้สอนเจ้าของได้แม้ส่วนอื่นใดก็เป็นอุปกรณ์สอนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลักษณะสอนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเตือนเราได้สอนเราได้ความรู้สึกของเราก็เข้าใจอะไรต่อมีอะไรได้ง่ายขึ้นในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงรู้ตื้นลึกหนาบางได้ทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่อันเป็นเหตุแห่งคุณงามความดีอันเป็นผลแห่งคุณงามความดีที่เราทุกคนเข้าใจอันจะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจริง ื่อใจเรานิ่งใจเราเย็นแล้วใจเราเฉยแล้วเราถึงบอกว่านิ่งเฉยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างใครจะยกก็เท่านั้นใครจะไม่ยกก็เท่านั้นใครจะชอบก็เท่านั้นใครจะไม่ชอบก็เท่านั้นใครจะพอใจก็เท่านั้นใครจะไม่พอใจก็เท่านั้นใจเรามันรู้แล้วว่าคืออะไรเห็นสัจธรรมของชีวิตที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหามายาที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตใจเราจึงไม่ได้ไปวิตกวิจารณ์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าว่ารู้เฉยรู้นิ่งรู้เย็นรู้สงบอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความรู้สึกใดที่จะต้องออกไปรับรู้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าเท่านั้นแค่นั้นไม่มีอะไรที่สุดของที่สุดก็เท่านั้นแค่นั้นไม่มีอะไรจะหวือหวาหวือหวาอย่างไรก็ประเดี๋ยวประดาวก็หมดไปตามกระแสของโลกวิสัยใจเราจึงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้มีความรู้สึกกระเพื่อมใดๆจิตใจเราจึงไม่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะตื่นเต้นหรือมีความรู้สึกว่าน่าจะดีใจเสียใจกับเป็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปเป็นธรรมดาปัญญาเมื่อมากำหนดระลึกรู้รู้ได้อย่างนี้จึงเห็นความเป็นศีลเป็นธรรมที่ปรากฏกับใจของว่าจิตใจของเราไม่ได้กำเริบกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ได้หวั่นไหวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องใครจะเชิดใครจะแช่งใครจะบ่นใครจะอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เราไม่เห็นจะต้องมีอะไรสุดท้ายมันไปตามกระแสของโลกของมันอยู่อย่างนั้นยิ่งใจเรามีอำนาจแห่งความสมบูรณ์ในด้านศีลด้านธรรมแล้วใจเราก็มีความอบอุ่นอยู่ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าแผลเป็นไม่มีความรู้สึกจะต้องระแวงสงสัยใดๆมีความรู้สึกว่าเพียงแต่จะดูกายดูจิตดูใจของให้มันพ้นไปตามกระแสแห่งความเป็นไปได้ถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเหลือวิสัยก็เป็นไปตามกรรมตามวาระสัญญาคุ้มครองตัวเองได้จึงเป็นผู้ที่ปลอดเวรปลอดภัยปลอดทุกสิ่งทุกอย่างจึงพยายามเน้นย้ำให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็คงต้องเสียหลักกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอาศัยเหตุถึงความเข้าใจได้อย่างนี้จึงต้องฝึกและปฏิบัติความสงบสงัดของใจจึงค่อยเย็นลงเย็นลงนิ่งลงนิ่งลงทำให้เรานั้นสลัดได้ในที่สุดจิตของเรามันก็อยู่เหนือจากโลกวิสัยใครจะอยู่ก็ไม่เป็นไรใครจะตายก็ไม่เป็นไรใครจะมาก็ไม่เป็นไรใครจะไม่ไปไม่มาก็ไม่เป็นไรใจเรามันก็รู้เท่าทันต่ออารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันต่อความรู้สึกนึกคิดของตัวเองรู้ทันต่อความจริงของสังขารของตัวเองใจเราจึงนิ่งและเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือหลักของการปกป้องด้วยหลักของการฝึกสติสัมปชัญญะในทางปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของความละเอียดความรอบคอบความสุขุมในจิตในใจของแต่ละคนจำต้องฝึกจำต้องอบรมอยู่อย่างนี้การเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเตือนเจ้าของสอนเจ้าของจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนประกอบอื่นใดก็ไม่มีถ้าเราปิดหูปิดตาปิดปากปิดอะไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นท่านการดูการสังเกตตัวเองยิ่งเป็นเรื่องเหตุผลของใจที่จะทำให้เราหนีจากอำนาจความยึดติดหนีจากอำนาจจากความผิดถูกชั่วดีหนีจากความจริงที่มีอยู่ทำให้เราเป็นคนที่รู้ได้เข้าใจได้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้อาศัยการเฝ้าฝึกปฏิบัติอาศัยการทำความภาคความเพียรที่ต่อเนื่องอันเป็นเหตุแห่งความเข้าใจได้อ๋อมีลักษณะเป็นอย่างเพียรพยายามตั้งอกตั้งใจเพียรฝึกฝนเพียรอบรมจนใจเรามันเย็นลงเย็นลงในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงรู้อ๋อเป็นอย่างนี้อาศัยเหตุแห่งคุณงามความดีที่ฝึกแล้วปฏิบัติแล้วอบรมแล้วเพียรแล้วพยายามแล้วจึงทำให้เรานั้นเข้าใจได้ง่ายภาวิโตภาวุรีกะโตเพียรให้มากเจริญให้มากทำให้มากเราจะได้ไม่ต้องมาลำบากใจเพราะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้ไม่มาลำบากใจเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องกับกิเลสของชาวบ้าน ปัญญาซึ่งกำหนดได้ในลักษณะของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะเห็นจริงเห็นจังลงไปได้กับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบอกว่าเตือนเป็นสอนเป็นอยู่ตลอดเวลาใครจะเตือนไม่เตือนแต่เราก็เตือนเจ้าของสอนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเห็นจากสภาพที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นจากสภาพที่เราเป็นจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าที่สุดเราก็คงจะต้องเป็นคนรับภาระธุระใจเราเองเราก็คงจะต้องเป็นคนที่รับธุระภาระของตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหนักกับเบาเป็นเรื่องที่เรารู้ได้ด้วยตนเองทุกข์สุขกับทุกข์เป็นเรื่องที่เรารู้ได้ด้วยตนเองการตามระวังรักษาจึงเป็นเรื่องของใจเราทั้งนั้นซึ่งบอกว่ายศก็กันไม่อยู่ลาภก็กันไม่อยู่แม้ส่วนประกอบอื่นใดก็กันไม่อยู่นอกจากอำนาจสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นตัวกั้นตัวปิดตัวกำหนดในเรานั้นมีหลักมีความไม่กำเริบเป็นที่สุดมีความไม่หวั่นไหวเป็นที่สุดแนวปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
13: การก็มีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมใดไว้ก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องจำไว้ให้มั่นอย่าไปเชื่อปรัมปราไปอย่างอื่นเมื่อได้ประสบความทุกข์ความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหากแก้ไขไม่ตกเราก็ต้องให้นึกว่าเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวได้ทำออกมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องไปคิดหวังพึ่งสิ่งอื่นให้มากำจัดความวิบัติขัดข้องอะไรออกจากกายจากใจถึงจะคิดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกมาช่วยมันก็ไม่เป็นผลเพราะอานุภาพแห่งกรรมชั่วที่คนเราทำมาแล้วนั้นมันอยู่เหนือชีวิตของคนผู้กระทำกรรมชั่วนั้นแม้กรรมดีก็เหมือนกันเมื่อกรรมดีมันจะให้ผลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาต้านทานได้มันก็ต้องให้ผลตามการตามเวลานี่มันจะมีคาถาอาคมหรือมีการบวงสรวงเสกเป่าอะไรกันไม่ให้ผู้นั้นถึงซึ่งความเจริญเช่นนี้ก็ไม่มีทางจะเป็นกันไว้ได้ในเมื่อบุญมันให้ผลเราต้องเชื่ออย่างนี้มันจึงตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้แจ้งอย่างเช่นพระเทวทัตเมื่อนึกถึงบาปกรรมของตัวได้ตนได้ทำกับพระพุทธเจ้ามามากมายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำตนแม้แต่น้อยเดียวก็คิดจะไปขอขมาโทษต่อพระองค์นอนป่วยอยู่ให้ลูกศิษย์เอาใส่แค่แล้วหามไปวัดเจตวันารามพระทั้งหลายเห็นลูกศิษย์ถามพระเทวทัตมาแต่ไกลก็ไปกราบทูลพระศาสดาบอกว่าลูกศิษย์ถามพระเทวทัตมาเฝ้าพระองค์พระองค์ก็ทรงดำรัสว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราตถาคตวันนี้ก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพระก็ไปทูลอีกพระองค์ก็ตรัสยืนยันอยู่ว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราตถาคตใกล้เข้ามาที่สุดถึงสะโบคารณีพระก็ไปกราบทูลพระองค์ก็ยังยืนยันอยู่ว่าถึงอะไรก็ไม่เห็นเราตถาคตลูกศิษย์ก ก็ร้อนหลายนี่ก็ปองอาจารย์ลงไว้ริมฝั่งสระน้ำนั้นแล้วลูกศิษย์ก็ลงอาบน้ำกันที่สระนั้นพระเทวทัตก็ลุกขึ้นเอาเท้าหยั่งลงไปสู่พื้นดินหวังว่าจะวิทย์น้ำในสระนั้นมาล้างหน้าล้างตัวทันใดนั้นแผ่นดินก็แยกออกแล้วสูบเอาพระเทวทัตลงไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกนี่แหละความรู้ของพระศาสดาเนี่ยไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าเลยเมื่อพระองค์ทรงได้ลำดับอย่างไรแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้นจริงๆไม่มีผิดเลยแม้เรื่องอื่นๆเยอะแยะที่พระองค์ทรงพยากรณ์แล้วเป็นไปตามที่ทรงพยากรณ์คนทั้งหลายถึงอัศจรรย์พวกมิจฉาทิฏฐินั่นพวกมิจฉาทิฏฐิได้ฟังได้เห็นอาการความรู้ยิ่งของพระองค์จึงได้เกิดความเลื่อมใสละลัทธิอันผิดๆอันนั้นมานับถือพุทธศาสนาก็มากมายพอได้เห็นพระปฏิหารของพระองค์นี่พูดถึงเรื่องอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วสู่กันฟังเรื่องกรรมดีอย่างนี้นะเมื่อมันจะให้ผลมาแล้วอย่างเป็นคนใช้เขาเป็นทาสเขาแท้ๆทาสของเศรษฐีกรุงราชคฤห์มีสามพ่อลูกด้วยกันพ่อกับแม่กับลูกสาวผู้พ่อตื่นเช้ามาก็ได้ควายได้ไถออกไปไถนาผู้เมียอยู่บ้านก็หุงหาอาหารแล้วไปส่งผัวอยู่ที่นาเศรษฐีทุกวันทุกวันวันนั้นนำอาหารไปพอดีไปเจอธรรมสารีบุตรเข้าระหว่างทางเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ได้เอาอาหารนั้นใส่บาตรให้ท่านจนหมดแล้วกลับไปบ้านไปทำอาหารใหม่ไปส่งให้สามีสามีไถนาแล้วโรดควายแล้วก็มานั่งคอยท่าเมียอยู่พอเมียไปถึงเข้าเมียก็เตือนนะคุณอย่าเพิ่งโกรธฉันนะวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องดีให้ฟังฉันนำอาหารมาให้คุณแหละแต่มาถึงระหว่างทางได้พบธรรมสารีบุตรเทระเจ้าจะได้เกิดศรัทธาขึ้นก็เลยเอาอาหารนั้นใส่บาตรให้ท่านไปหมดฉันก็กลับไปบ้านไปทำมาใหม่นี่ก็ดีสิฉันก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ก่อนที่เธอจะพบท่านนะท่านมาพบฉันก่อนท่านเดินบิณฑบาตมาแล้วก็มายืนอยู่ใกล้จอมปลวกที่ฉันไถนาอยู่เนี่ยแล้วฉันก็นึกว่าเอ๊ะพระผู้เป็นเจ้ามายืนอยู่นี่คงจะต้องการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันก็เอาผ้าไปตัดเอาไม้อยู่ที่จอมปลวกนั้นมาทุบให้อ่อนนุ่มดีๆแล้วก็เอาไปถวายท่านพร้อมทั้งน้ำขันหนึ่งท่านก็ล้างปากถูฟันเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปในหมู่ในเมืองจึงไปพบกับเธอนั่นแหละของนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ได้ทำบุญร่วมกันนะสิต่างคนต่างก็อนุโมทนาส่วนบุญกุศลด้วยกันสามีนั้นรับประทานอาหารเสร็จแล้วเหนื่อยก็นอนพักผ่อนอยู่สักครู่หนึ่งพอตื่นขึ้นมองไปนาที่ไถต้นไถทิ้งไว้นั้นก้อนขี้ไถก็เหลืองอาลามไปหมดเอ๊ะทำไมก้อนขี้ไถที่ฉันไถเมื่อเช้านี่มันเหลืองไปหมดเลยหรือว่าตาฉันมันฝาดหรือยังไงอ่ะเธอมองดูสิไอ้เมียมองไปก็เห็นว่าเหลืองเหมือนกันเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันทีว่าก็ลงจากห้างนาแล้วก็ไปดูกันพอไปดูที่ไหนได้ก้อนขี้ไถเป็นทองคำหมดเลย ฉพาะแต่ไร่นาที่คนนั้นไถตอนเช้านั้นเท่านั้นเองนะที่ไถแต่ก่อนนั้นไม่เป็นก็ดีอกดีใจแล้วเราจะทำยังไงปรึกษากันก็ลงความเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราต้องได้พึ่งพระราชาไม่อย่างนั้นเราตายแน่ว่างั้นคิดได้ก็พากันเข้าไปในเมืองไปเฝ้าพระเจ้าวิมิสารไปกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าวิมิสารจึงได้รับสั่งให้เอาเกวียน500เล่มออกไปเพราะสมัยนั้นรถยนต์ก็ไม่มีออกไปให้ไปขนเอาก้อนทองคำขีไถอันนั้นเข้ามากองไว้ที่หน้าพระลานหลวงในพระราชวังคนเหล่านั้นเอาล้อเอาเกวียนออกไปก็ไปขนเอาก้อนขีไถทองคำอันนั้นใส่ล้อใส่เกวียนของตนถ้าก้อนไหนคิดว่าก้อนนี้เราจะเอาหยิบเอาแล้วใส่กระเป๋าเสื้อกลายเป็นดินไปต้องได้เอาออกมารวมกระหมู่ไว้เอาเป็นทองคำถ้าจะหยิบเข้าไปในกระเป๋าเสื้อเป็นดินไปนั่นแหละดูคนไม่มีบุญนะไม่มีทางจะได้ครองสมบัติอันมีค่า ไม่มีใครเอาได้แม้แต่น้อยเดียวตกลงว่าต้องขนทองคำนั่นไปกองไว้หน้าพระลานหลวงเท่ากับภูเขาน้อยลูกหนึ่งเมื่อนี้พระเจ้าวิมิสารก็ทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปบอกพวกเศรษฐีในเมืองราชคฤห์มาดูฟองทองคำของสามพ่อลูกนี่มากันแล้วก็พระเจ้าวิมิสารถามว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านน่ะของใครบ้างที่มีเท่านี้หรือว่ามากกว่านี้มีไหมไม่มีใครมีเท่านั้นเลยต่างคนต่างก็ทูลว่าทรัพย์สมบัติของพวกข้าพระองค์ไม่มีเท่านี้แม้แต่ครึ่งหนึ่งก็ยังจะไม่เท่าสมหวังนั้นพระเจ้าวิมิสารจึงได้ตั้งให้ชายทุกขตะคนนั้นสามพ่อลูกนั่นเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นี่แหละแสดงถึงอนุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลกระทำเอามาแต่ในอดีตหนหลังบ้างทำในปัจจุบันนี้บ้างไอ้บุญที่มันให้ผลในปัจจุบันอย่างเช่นสามพ่อลูกนี้นั่นนะมันทั้งอาศัยบุญกุศลหนหลังด้วยแล้วอาศัยบุญกุศลในปัจจุบันด้วยในปัจจุบันนี้เราอาศัยบุญกุศลหนหลังมาดลบันดาลให้ได้พบเห็นหรือว่าให้คนเหล่านี้ไปต้องขายงานของท่านพระสารีบุตรเพราะท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่7วันเมื่อท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วพิจารณาดูบุคคลที่ควรจะสงเคราะห์คนเหล่านี้ก็ไปต้องขายงานของท่านเข้าให้อย่างนี้แหละคนมีบุญนะคนบุญไม่ถึงแล้วไม่มีที่จะไปต้องขายยานของผู้วิเศษอย่างนั้นท่านพิจารณาดูแล้วท่านจึงได้เดินทางไปสงเคราะห์ให้คนเหล่านั้นได้ทำบุญถวายทานก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะว่าพระอรหันต์ที่ท่านเข้าที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆถ้าใครได้ทำบุญถวายทานก่อนเพื่อนแล้วผู้นั้นย่อมได้รับผลในปัจจุบันนั้นแน่นอนเลยไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่ง อันนี้อนุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลทำมาเมื่อมันมีกำลังแรงกล้าพอแล้วมันก็โดนบันดาลให้ผลอย่างกระทันหันเอาโดยไม่ต้องลำบากยากเย็นอะไรเลยเป็นอย่างที่เรื่องเล่ามานี่เองแต่คนเรานั่นน่ะทำบุญกุศลอะไรลงไปแล้วอยากจะให้มันได้ผลไวๆนั่นอย่างนี้แล้วตนเองทำบุญกุศลยังไม่มากพอที่มันจะให้ผลได้ไวๆอย่างที่ ทุคตะเศรษฐีดังกล่าวมานี่อันที่ว่านี่เข้าใจว่าจากชาติก่อนเพื่อนคงทำบุญกุศลมามากมายฝึกตนมาแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีกรรมอันไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมันตามมาให้ผลในชาตินั้นเขาเกิดมาจึงได้ไปเป็นคนใช้ของเศรษฐี ในตอนนั้นเรียกว่ากรรมชั่วมันกำลังให้ผลอยู่บัดนี้เมื่อกรรมชั่วมันให้ผลหมดลงแล้วกรรมดีที่ทำไว้นั้นมันมาให้ผลจึงโดนบันดาลให้พบพระผู้วิเศษเช่นนั้นเข้าได้ทำบุญกับท่านสมทบกับบุญหนหลังเข้าไปจึงได้ให้ผลปัจจุบันทันด่วนทันทีเลยไม่ต้องได้ออกแรงอะไรให้นำอันนี้เรียกว่าเป็นโลกียทรัพย์ที่สามพ่อลูกนั้นได้รับวันนี้เมื่อเพื่อนได้รับส่วนผลบุญกุศลที่ตนทำมาอย่างนั้นแล้วแทนที่จะประมาทเพลิดเพลินเสวยแต่ผลบุญของเก่าเพื่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นยังทำบุญทำทานแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมแบบนี้นะไปเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้าก็ได้บรรลุโสดาบันทั้งสามพ่อลูกพ่อแม่กับลูกสาวได้บรรลุโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาขั้นอยู่มาฝ่ายลูกสาวไอ้ตระกูลเศรษฐีที่ได้ไปอยู่อาศัยมาแต่ก่อนนั่นแหละมันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเขาก็แต่งคนได้มาสู่ขอลูกสาวเศรษฐีคนใหม่ธรรมเนียมแขกอินเดียนะผู้หญิงต้องไปสู่ตระกูลผัวก็ตกลงแต่งงานกันนางคนนี้ก็เลยได้ไปสู่ตระกูลสามีตระกูลสามีเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่นับถือพระพุทธศาสนาในวันนี้ฝ่ายภรรยานั้นเป็นผู้เป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาขันพระโสดาบัน เพราะฉะนั้นเมื่อไปสู่ตระกูลสามีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานอะไรก็จึงส่งจดหมายไปหาพ่อแม่บอกว่าฉันอยู่บ้านสามีไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยขอเงินมาทำบุญทำทานบ้างพ่อแม่ก็นำเงินมามอบให้ก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันพัฒหารในบ้านขออนุญาตสามีสามีก็อนุญาตได้มาทำบุญถวายทานอยู่7 วันฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเสริมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าขึ้น แต่ไม่ปรากฏว่าฝ่ายพ่อผัวแม่ผัวหรือฝ่ายผัวนั่นนะว่าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาดูมันไม่มีอย่างนี้แหละในโลกสันนิบาตของเรานี่ยังว่าในเรื่องความคิดความเห็นหรือความเชื่อความนับถือเนี่ยบังคับกันไม่ได้เลยมันเป็นไปเองผู้ใดมีบุญวาสนาอย่างไรได้ทำมาบุญวาสนานั่นแหละมันก็โดนบันดาลให้เมนชีวิตไปในทางนั้นผู้ที่เคยเห็นผิดเป็นชอบมาแต่ก่อนแต่ว่าเขาก็คงได้ทำบุญมาเหมือนกันแหละก็ถึงได้มาเป็นเศรษฐีแต่พูดถึงความเห็นในทางลัทธิความเชื่อถือแล้วก็นับว่าเขาให้มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงเขาคงเห็นว่าทานไม่มีผลอะไรนั่นแหละก็ถึงไม่ทำบุญให้ทานหรือว่าเขาจะให้ทานแก่นักบวชที่เขานับถือก็ไม่รู้หรอกแก่ทานในพุทธศาสนานี่พระบรมศาสดาทรงตรัสว่า ผู้ที่ได้ให้ทานแก่พระอริยบุคคลผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วนั้นย่อมมีผลมาก อุปมาเหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนเมื่อปรับดินให้ดีถอนหญ้าถอนตอไม้อะไรออกหมดดีแล้วปลูกข้าวหรือปลูกต้นไม้อะไรลงไปในดินนั้นมันก็เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะดินนั้นไม่มีศัตรูพืชอยู่นั้นต้นข้าวหรือต้นพืชต่างๆมันก็มีโอกาสอย่างรากไปหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นของมันได้เป็นอย่างดี ถ้าหญ้ามันขึ้นมาเขาก็ไปถอนหญ้าออกไปอุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้น ในการที่บุคคลปรับดินให้ดีนั่นน่ะดินที่ดีๆที่ไม่มีหญ้ามีตอไม้อะไรอยู่นั้นอุปมาเหมือนอย่างท่านผู้มีความเพียรใหญ่ภาคเพียรละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิจใจแล้วทีนี้การที่บุคคลไปหว่านพืชลงในที่ดินอย่างนั้นอุปมามันยังบุคคลผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระอริยบุคคลผู้ที่สั้นสิ้นอาสวะกิเลสแล้วแล้วก็มีจิตยินดีเลื่อมใสถวายทานยินดีกราบไหว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแล้วยินดีทำตามโอวาทที่ท่านแนะนำสั่งสอนทีนี้บุญกุศลย่อมเจริญแก่ผู้เลื่อมใสนับถือท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสเหล่านั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ปลูกพืชลงในดินที่ปรับดีแล้วก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะตามที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่สุภัททะปริภาชกผู้บวชเป็นคนสุดท้ายวันพระองค์ปรินิพพานนั่นนะสุภัททะไปทูลถามว่ามีใครบ้างลัทธิต่างๆที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ได้สำเร็จสิ้นอาสวะกิเลสตัณหานั่นนะเช่นครูทั้งหกเป็นต้นพระศาสดายังได้ทรงตรัสแก่สุภัททะปริภาชกว่าดูก่อนสุภัททะในธรรมวินัยใดถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8ประการแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมไม่มีสามารถที่จะมีมรรคมีผลมีพระนิพพานอะไรเกิดขึ้นได้เลยในธรรมวินัยใดถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์8ประการอยู่โดยดีโดยความไม่ประมาทแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมมีมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้มีพร้อมบริบูรณ์เลยมรรคอันมีองค์8ประการมีความเห็นถูกเห็นชอบเป็นเบื้องต้นแล้วมีความตั้งใจมั่นเป็นปริโยสาร สุภัททะปริภาชกได้ฟังอย่างนั้นแล้วจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสขอบวชกับพระองค์พระองค์จึงได้ทรงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบวชสุภัททะปริภาชกแล้วก็มาเฝ้าพระศาสดาพระองค์ก็ทรงสอนพระกรรมฐานให้ท่านเรียนเอาพระกรรมฐานโดยสังเขปนั้นแล้วก็ไปทำความเพียรเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอยู่จนตลอดคืนในตำราท่านก็กล่าวว่าท่านได้สำเร็จอรหัตผลก่อนพระองค์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานท่านเรียกว่าปชิมมะพุทธสาวกเป็นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดเอาเป็นองค์สุดท้ายแล้วพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพาน นี่ อันนี้ก็เป็นสักขีพยาน

0: เนินนั่นน่ะมันไม่รอบคอบเหมือนอย่างข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดกิเลสได้ทั้ง3ประการเพราะกิเลสใหญ่ๆแท้ๆก็มีอยู่3ประการมีราคะ1โทสะ1โมหะ1หรือว่าความโลภ1ความโกรธ1ความหลง1อันนี้ศีลสมาธิปัญญานี่นะกำจัดความ
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: น้ำเหนือจอกรุงเทพมหานครนักวิชาการชี้จุดใหญ่คุมคันกั้นน้ำและเร่งระบายน้ำรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนลำหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีน้ำเหนือเพิ่มปริมาณและเตรียมเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางว่าน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ไหลเข้ามาใกล้พื้นที่รังสิตแล้วโดยแนวทางรับมือสำคัญคือการใช้คันกั้นน้ำทางด้านเหนือของกรุงเทพเพื่อสกัดและควบคุมทิศทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในอย่างไรก็ตามแนวคันกั้นน้ำบางจุดยังมีช่องว่างหรือจุดที่เรียกว่าฟันหลอซึ่งต้องใช้กระสอบทรายเข้ามาเสริมปิดกั้นทำให้การดูแลแนวป้องกันน้ำเป็นภารกิจสำคัญในช่วงที่มวลน้ำเหนือเคลื่อนตัวลงมาการจัดการน้ำเหนือแตกต่างจากการรับมือน้ำฝนในกรุงเทพเพราะน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เมืองเปรียบเสมือนน้ำในแอ่งที่ต้องเร่งสูบออกขณะที่น้ำเหนือเป็นมวลน้ำจากภายนอกซึ่งต้องควบคุมไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่และหาทางผันหรือระบายออกไปยังปลายทางชี้ทางเลือกผันน้ำมีข้อจำกัดต้องรักษาคันกั้นน้ำสำหรับการผันน้ำไปยังพื้นที่ตะวันตกหรือตะวันออกเพื่อระบายออกทะเลนั้นมีข้อจำกัดจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ปลายน้ำโดยฝั่งตะวันตกมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีนขณะที่ฝั่งตะวันออกและพื้นที่ฉะเชิงเทราก็เผชิญปัญหาน้ำท่วมเช่นกันภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวการระบายน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่กรุงเทพและออกสู่อ่าวไทยจึงเป็นแนวทางที่มีการพิจารณาในสถานการณ์ขณะนั้นแต่ต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มวลน้ำสร้างผลกระทบต่อพื้นที่เมืองมากขึ้นอีกปัจจัยที่ต้องติดตามคือระดับน้ำทะเลหนุนซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการระบายน้ำจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้น

0: อย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ดีค่ะปัจจุบันนี้แม้ว่าการสื่อสารภาษาอื่นจะเป็นข้อได้เปรียบแต่สำหรับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเราเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ควรใช้ให้ถูกต้องนะคะดูตัวอย่างค่ะน้องพลอยศรนรินทร์เธอเป็นเยาวชนที่พูดจาฉะฉานชัดเจนและเป็นธรรมชาติอยากรู้จังค่ะว่าคนสื่อที่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างน้องพลอยมีเทคนิคมีมุมมองในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอย่างไร
1: น้องพลอยศรนรินทร์คนสื่อของเราวันนี้เธอเป็นนักแสดงเด็กฝีมือดีที่มีผลงานมากมายทั้งละครโทรทัศน์ภาพยนตร์และงานร้องเพลงบทบาทล่าสุดที่ทำให้ใครต่อใครจดจำเธอได้เป็นอย่างดีคือบทบาทเด็กหญิงพนีสิริเวชพันธ์สาวน้อยผู้กล้าหาญผู้ทำหน้าที่ช่วยพ่อส่งของให้กับเฉลยพันธมิตรในละครเรื่องบุญผ่อง
2: น้องพลอยเริ่มเล่นละครมาตั้งแต่อายุ6ขวบค่ะก็จะถูกปลูกฝังมาตลอดค่ะว่าการสื่อสารโดยการใช้คำพูดก็จะช่วยสื่อสารอารมณ์ค่ะของตัวแสดงได้ดีค่ะการพูดที่ถูกเนี่ยก็ต้องพูดให้ชัดเจนค่ะเล่นละครเล่นหนังมาหลายแบบค่ะก็การพูดก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะเวลาพูดก็จะแตกต่างกันก็ต้องออกเสียงให้ชัดเจนทั้งรอเรือรอลิงการแบ่งวรรคตอนภาษาไทยในยุคก่อนก็สละสลวยดีค่ะชอบแต่ก็ต้องพูดย่ำเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นภาษาที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วค่ะพอเองก็มีใช้ภาษาแสลงบ้างเหมือนกันค่ะอย่างเวลาคุยกับเพื่อนค่ะหรือว่าคุยไลน์แชทกับเพื่อนใน Facebook แต่เวลาเล่นละครหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่พลอยก็ใช้ภาษาที่ถูกต้องค่ะก็ที่พิมพ์ให้มันสั้นลงก็เพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะตอบเพื่อนช้าเกินไปค่ะก็แบบก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้อะไรมามีวิธีการฝึกออกเสียงทุกวันค่ะให้เข้าปากคำไหนที่ไม่เข้าใจก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ค่ะหรือว่าเป็นคุณครูค่ะ
3: ช่วยยังไงบ้างก็ช่วยสอนน้องๆ นะคะในแผนกที่เราทำงานด้วยกันในบริษัทเดียวกันแล้วก็ลูกๆหลานๆนะคะถ้าเขาใช้คำที่ไม่ถูกต้องก็จะแก้ไขให้เขาคือจะช่วยเขาว่าอันไหนที่ถูกต้อง
0: ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นภาษาแรกที่เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะถ้าผู้ใหญ่อย่างเราช่วยกันวางพื้นฐานที่ดีให้กับพวกเขาด้วยการหัดให้พูดออกเสียงอย่างถูกต้องชัดเจนตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นเขาย่อมมีทักษะในการออกเสียงที่ดีค่ะรวมทั้งรู้รักภาษาไทยอย่างแน่นอนอ่านเขียนถูกพูดชัดคือวิธีการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างง่ายๆค่ะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: อุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติได้อีกครั้งในวันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปหลังจากปิดทำการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมความงดงามได้อีกครั้งโดยสามารถท่องเที่ยวได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2570นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลไว้แล้วทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำส่วนบริการท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8โดยอุทยานแห่งชาติสิมิลันมีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยววันละไม่เกิน 3,850 คนขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวพักค้างแรมและทำกิจกรรมดำน้ำได้ในวันที่15ตุลาคมเช่นเดียวกันโดยนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดเผยว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและห้องน้ำภายในอุทยานไว้แล้วแต่การกำหนดจุดดำน้ำการวางทุ่นจะต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเนื่องจากพบว่าปีนี้ประสบกับปัญหาปะการังฟอกขาวจึงจะต้องจำกัดการเปิดจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังได้ฟื้นตัวและสำหรับผู้ที่ต้องการพักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ปีนี้จะเปิดให้พักค้างแรมในรูปแบบเต็นท์พักที่อ่าวช่องขาดก่อนที่จะเปิดให้เข้าพักในพื้นที่อ่าวไม้งามเนื่องจากคลื่นลมด้านทิศตะวันตกยังไม่สงบและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นจะเปิดที่อ่าวไม้งามในวันที่24พฤศจิกายนนี้การเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาถือเป็นช่วงเริ่มต้นเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของทะเลฝั่งอันดามันด้วยโดยโรงแรมต่างๆในพื้นที่มีการทำแพ็กเกจร่วมระหว่างการให้บริการห้องพักกับการท่องเที่ยวอุทยานสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงา
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน

0: พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอน QR Code
1: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
2: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
1: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอกถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR Code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้สมอเขามี QR Code คู่กับเครื่องหมายมกที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดสตูลเตรียมจัดงานพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์ชวนสายแคมป์สายชิลสายกาแฟประชันชาชักกาแฟท่ามกลางบรรยากาศเขาโต๊ะพญาวัง 6-8 พฤศจิกายน 69ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสตูลนางสาวดุษฎีพฤกษเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์โดยมีนางสาวพัชกุลตรีพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับงานพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2569 บริเวณเขาโต๊ะพญาวังจังหวัดสตูลในบรรยากาศสบายๆสำหรับสายแคมป์สายชิลและคนรักกาแฟพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและคนในพื้นที่นำเสนออาหารเครื่องดื่มงานคราฟต์งานศิลปะและดนตรีควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเพิ่มมูลค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยที่ประชุมได้หารือทั้งรูปแบบงานการตกแต่งพื้นที่กิจกรรมโลโก้และคีย์วิชวลเพื่อให้บรรยากาศของงานมีความโดดเด่นและเข้าถึงนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นสำหรับไฮไลท์ของงานอยู่ที่การประกวดเมนูกาแฟและเมนูชาชักลีลาเปิดโอกาสให้สายกาแฟและสายชาชักมาประชันฝีมือกันพร้อมด้วยการประกวดวงดนตรีนักเรียนและ cover dance การแสดงจากศิลปินชื่อดังและศิลปินท้องถิ่นร้านอาหารประมาณ40บูธโฟโต้บูธงานคราฟต์และงานศิลปะตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยและการจราจรเพื่อให้งานพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์เป็นอีกหนึ่งงานที่ชวนมานั่งชิลจิบกาแฟชิมชาชักฟังเพลงและใช้เวลาสบายๆท่ามกลางบรรยากาศเขาโต๊ะพญาวัง
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรม

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าเฉลิมตอนที่2เฉลิมแปลว่ายกย่องเสริมเพิ่มพูนใช้ประกอบเป็นคำราชาศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะเช่นเฉลิมพระชนมพรรษาหมายถึงฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีหรือพระบรมวงศานุวงศ์เฉลิมประยศหมายถึงตั้งประยศเป็นประเพณีไทยเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศ์หลายพระองค์จะเปลี่ยนพระราชฐานะตามความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จึงจำเป็นต้องเฉลิมประยศพระบรมวงศานุวงศ์ใหม่และในการเฉลิมพระยศนั้นมักมีการเฉลิมพระนามหมายถึงแต่งเติมพระนามให้มีความไพเราะเหมาะสมกับพระยศใหม่นั้นด้วย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roy.in

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง